0: Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะจีนเริ่มมาขับใช้มาตรการภาษีใหม่ตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยได้เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 20% จากเงินปันผลและโบนัสที่ชาวต่างชาติได้รับจากบริษัทที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมาตรการดังกล่าวค่ะเป็นการยกเลิกสิทธิยกเว้นภาษีที่จีนใช้มาตั้งแต่ปี2530เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศกระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารจัดการเก็บภาษีแห่งรัฐของจีนระบุนะคะว่าการปรับนโยบายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีนักวิเคราะห์มองค่ะว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะช่วยสร้างความเป็นธรรมและความเป็นเอกภาพให้ระบบภาษีจีนอุดช่องโหว่ด้านภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติจะต้องคำนึงถึงต้นทุนภาษีจากเงินปันผลและโบนัสมากขึ้นค่ะ8นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทธินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Green
3: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: สวัสดีวันจันทร์และสวัสดีหนิงด้วยครับ
2: สวัสดีพี่อั๋นค่ะ
1: ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ
2: ได้ข่าวไปดูคอนเสิร์ตไหมเมื่อคืน
1: โอ้ใช่ฟินอ่ะมีความสุขจังเลยจริงๆแล้วก็มันเป็นคอนเสิร์ตแบบอ่ะพูดตรงๆนะมันดูไม่ใช่แนวพี่อั๋นเลยโดยปกติแล้วผมจะชอบแบบม่านแดงไฟดาวไฮดรอลิกมากมายยิงพลุคอสตูมเต็มแดนเซอร์เพียบเปิดตัวซ้ายห้อยสลิงเวียงขวาอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบนั้นอะพี่บอกว่าผมจะชอบแบบโอ้โหมาสิมามาผมชอบดูโชว์
2: ตีลังกาปาระเบิดดูโชว
1: ์ถูกชอบแบบนั้นเอาจริงๆชอบคอนเสิร์ตที่มีสคริปต์ชอบแบบemotional ชอบร้อยเรียงอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เมื่อคืนมันก็เป็นเพลงที่มันเป็น emotional เหมือนกันนะพี่เพราะทุกแทบทุกเพลงของพี่ป้อมพี่โตเราร้องกันได้หมด
1: ผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเมื่อวานนะคือเวทีเขาอย่างนี้ทุกครั้งอะเวทีเรียบเรียบเวทีเรียบเรียบปัจจุบันก็คือจอใหญ่แข่งมันก็ทุกคนก็จอใหญ่ได้หมดอะ
2: ค่ะ
1: ผมว่าหัวใจสำคัญคือการเรียงเพลงและจังหวะการเข้าเพลงที่คมซึ่งไม่ใช่คมจากการแบบเปิดไมค์แล้วพูดแล้วเปิดเพลงปึ๊บต่อปึ๊บปั๊บโอ้ย
2: มันคือการเข้าเพลงที่บิ้วอารมณ์คนที่แบบอยู่ทั้งฮอลแล้วก็ส่งกันทั้งฮอลแม่พี
1: ่มันแบบมันเป็นจังหวะการเข้าเพลงของคนที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพแบบพี่อยากรู้สึกว่าเวลามาเข้ามันปึ๊บปุ๊บตุ้งตุ้งเงี้ย
2: มันทั้งที่เขาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยเนาะ
1: ใช่แล้วผมมั่นใจว่าไม่มีสคริปต์อะเรียงอย่างเดียวแล้วก็คล้าวมากเพราะว่าแบบแหมใครจะให้พี่ป้อมพูดอะไรให้มันเป็นสคริปต์เข้าใจกันเขาวิววิววิววิว
2: ตั้งแต่รู้จักบอกว่าอัศนีวสันต์มาไม่ค่อยเห็นพี่ป้อมพูดอะไร
1: ไม่มีสคริปต์หรอกไม่มีสคริปต์เลยคือมัน
2: ใครได้ไปดูบ้างอ่ะแชร์กันมาหน่อยส
1: ิเปี่ยมอ่ะแล้วคนดูน่ารักเอเนอร์จีออกแบบมันเหมือนคนดูกอดกันอ่ะพี่รู้สึกแบบนั้น
2: เหมือนเอเนอร์จีไปในทางเดียวกัน
1: สมมติว่าเขาขึ้นหนึ่งผมไม่เอาหนึ่งประโยคด้วยผมขึ้นหนึ่งคำที่เหลือคนดูร้องหมดแหละแล้วผมว่าทุกคนร้องพี่อ่ะร้องสุดเสียงเหมือนตะโกนเลยนะซึ่งเราไม่ค่อยได้ตะโกนในชีวิตเข้าใจไหมพี่ตะโกนพี่ยังไม่ได้ยินเสียงพี่เองเลย
2: พอทุกคนตะโกนสุดเสียง
1: ใช่เสียงดังมากมันแบบโอ้ดีแต่ว่าเขาก็ร้องเขาไม่ได้ไม่ร้องนะก็ร้องแล้วก็แบบโอ้ร้องก็ร้องดีมากเลยโอ้ดีมาก
2: เท่ากับตอนนี้เหลืออีกสองรอบถูกต้องไหมคะ
1: ใช่จะเต็มไปหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วแล้วก็แขกรับเชิญก็เดาไม่ได้
2: ว
1: ่
2: าเป็นใคร
1: ถูกต้องผมก็แบบผมก็พอรู้ว่าพี่อ้อมไปพี่ก็อ้าวเดี๋ยวฉันไปวันอาทิตย์นะเธออะไรเงี้ยอ้อมบอกว่าอ๋อวันอาทิตย์ไม่เจอนะอันก็อ้าวอ่ะพี่อ่ะก็นึกว่า
2: จะเจอ
1: ทุกรอบไงเขาบอกอ๋อไม่ใช่นะเหมือนแขกรับเชิญเหมือนว่าแต่ก็ไม่มีแพทเทิร์นไงแต่คล้ายๆว่าเหมือนว่าคนละสองรอบอ่ะแล้วคุณไปเขย่าแล้วคุณจะเจอใคร
2: พี่อันเจอใครคะเมื่อวาน
1: พี่อันเจอเจฟซัตเตอร์แล้วก็อิงวรันธรค่อนข้างเป็นรุ่นเด็กแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์เคสคือแพทสุธาสินีมาร้องเจ้าสาวที่กลัวฝนซึ่งเป็นเพลงที่อัศนีวสันต์เป็นคนแต่ง
2: คลาสสิกสุดๆ
1: เป็นคนแต่งทำนองนะฮะแล้วเขาได้เรียงมาร้องโดยพี่ดีอะไรเงี้ยพี่เต๋อทำก็มานั่นแหละเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเนื้อร้องพี่ดีหรือพี่เต๋อพี่ไม่แน่ใจนะขออภัยนะอ่ะในพูดแล้วหาข้อมูลให้หน่อย
2: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรายการเราจะตอบได้
1: เดี๋ยวกดเลย
2: ตอบให้หน่อยนะคะ
1: เออนั่นแหละก็อุ้ยประทับใจอ่ะส่วนเดี๋ยวอีกทีนึงก็จะเป็นวันอังคารนะครับก็จะเป็นรอบการกุศลแล้วก็วันพุธก็ย้ายมาเป็นรอบสุดท้ายจากวันแรกที่อาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยเนื้อเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนโดยเดี๋ยวนะฮะโดยกดโดยให้หน่อยดี
2: พี่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวมีคนฟัง
1: คุณผู้ฟังของเราเซิร์ชเร็วกว่าพี่แน่นอนอ๋อเนื้อเพลงโดยพี่เต๋อเรวัชทำนองโดยอัศนีโอเคนะจบ นั่นแหละก็เลยมีน้องแพทมาซึ่งแพทก็เพิ่งเสร็จจากละครเวทีแล้วก็
2: มา
1: แล้วก็วิ่งมาเลย
2: ค่ะ
1: เงี้ยอ่ะแฮปปี้ครับ
2: ก็โอ้ยนี่ดูเจฟสิ
1: รู้สึกว่าเต็มเปี่ยมเต็มรู้สึกว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์ตอนจ่ายเงินบัตรพี่ยังโอ้โหบัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้มันแพงจังวะ
2: เสียดายหนูไม่ได้ไปอ่ะ
1: บัตรคอนเสิร์ตแพงจังเลย
2: จริงๆเมื่อคืนหนูก็ต้องไปนะไม่งั้นได้เจอพี่อ่านอะไรได้ติดถ่ายละคร
1: เนี่ยเออแต่พี่รู้สึกว่าแบบโอเคเอาเงินฉันไปเลยเอาเงินฉันไปเลย
2: เอาเงินฉันไปเลย
1: ก่อนเข้าอ่ะเดินมากับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบขายไหมคะขายบัตรไหมคะ
2: ฮะมีคนไปรอแบบเพื่อไปซื้อบัตร
1: อีกประมาณ10นาทีจะเริ่มแล้วนะฮะเรารู้ว่าเริ่มกี่โมงน
2: ะ
1: แล้วก็เดินอยู่พี่อาจรู้ว่าอีก10นาทีจะเริ่มแล้วอย่างเง
2: ี้
1: ยยังมีคนบอกว่าบัตรเหลือกี่ใบซื้อหมดนะคะซื้อต่อหมดนะคะพี่เฮ้ยซื้อต่อหมดแล้วเขาจะไปขายใครในเมื่อเหลือแค่10นาทีอ่ะ
2: แล้วก็มีคนรอ
1: แล้วอยู่ในห้องน้ำอ่ะมีคนบอกว่ามีคนมาขอซื้อต่อบัตรใบนึง 25,000 เลย
2: โอ้โห
1: แต่เขาพูดนะตอนที่พี่ล้างมืออยู่แล้วบอกเออเนี่ยบัตรขายแบบขายต่อ 25,000 พี่เดินมาพี่ก็ถามเพื่อนเลยว่า
2: ขายมั้ย
1: 25,000เราซื้อ 5,000 นะบัตร 5,000
2: กำไร 20,000 เลยนะ
1: ขาย 25,000 มั้ยแกถ้าสมมติฉันหาเจอแล้วเขาหยิบให้ 25,000 ขายป่ะแล้วเราไปเที่ยวกันเด
2: ้อ พี่ถ้าเป็นหนูนะเขามาขอซื้อแล้วเขาจ่ายจริงๆนะ
1: ถ้าปะเลยอ่ะถ้าปะเลยตรงหน้าพี่ก็ไม่แน่นะ แต่ถ้าพี่ไม่อยากไปเดินห่างไงแต่สมมติก็เดินมาบอกพี่อันหนูให้ 25,000 ผมก็
2: ผมก็ต้อง
1: การลังเลนะนิดนึง
2: ไอ้เดี๋ยวนะแต่ว่า
1: เมื่อกี้เพิ่งพูดดีมากคุ้ม
2: แล้วเราคุย
1: อะไรกันเนี่ย
2: เดี๋ยวเรื่องพี่อันยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากเล่าให้คุณผู้ฟัง
1: อะไรคะ
2: ฮามากไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันถึงเรื่องพี่อันสั่งซื้อของทางออนไลน
1: ์อ๋อใช่
2: แล้วพี่อันก็ไลน์มาบอกนี่บอกว่านิ่งๆพี่ได้ของทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะ
1: ถูกต้องได้ของทุกอย่างครบ
2: หนูดีใจแทนพี่ด้วยนะแต่พี่จะจ่ายเงินอะไรก่อนทางออนไลน์โดยที่พี่ยังไม่ได้ขอ
1: ใช่ๆแต่เขาน่ารักมากเลยนะ
2: จริงเหรอพี่
1: จริง
2: พี่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะตอนแรกพวกเราก็วิตกกังวลไปว่า
1: พี่สั่งของออนไลน์สรุปคือเขาขับรถมาส่งให้พี่ที่บ้านเลย
2: เอาพี่แล้วอย่างเงี้ยไอยอด follower หรือยอดที่ไม่มีคนกดดูเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็คือเขาขับรถมาเลยอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวเขาเปิดตัวเลยอ่ะหมายความว่าเขาพร้อมเจอหน้าเลยอ่ะ
2: uh-huh.
1: แล้วพี่ไม่ได้อีแอะอะไรเขาเลยนะพี่เป็นเฉยๆขับรถมาเพียงนึกใจเลยว่าอืมกล้องวงจรปิดฉันจะถ่ายรถกันเถอะไปแล้วนะ แต่ไม่ต้องเขาก็มาเต็ม
2: ๆถามอีกคำหนึ่งหลังจากนี้สั่งของออนไลน์จะโอนเงินก่อน
1: ไม่จะคือจะมีสติวันนั้นไม่รู้ทำไมโอนเร็วมากเลยอ่ะปึ๊บเฮ้ยทำไมฉันโอนเร็วอย่างนี้วะอย่างเงี้ย
2: ถือว่าพี่มีบุญนะเนี่ย
1: ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณที่ยังไม่มีเรื่องให้นอนไม่หลับ
2: มีคนเขียนกันเข้ามาบอกสนุกจริงจังมากๆเขาเอาบัตรไปแลกปิ๊กไปขายต่อแปลว่าอะไร
1: ทำไมพี่ไม่ได้ปิ๊กอ่ะเอาแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะจะไม่ต้องได้ทุกอย่างก็โอเคแล้วแฮปปี้ฮะแฮปปี้ครับผมอ่ะเหลืออีกสองรอบนะครับใครไปดูก็ขอมีความสุขแล้วก็มีอีกหลายๆคอนเสิร์ตนะครับที่รออยู่นะฮะก็อยากให้รีบจองกันนะจ๊ะสารพัดคอนเสิร์ตทั้งหลายถ้าคุณอยากไปนะครับ
2: เมื่อวันเจอพี่อั๋นด้วยอยากถ่ายรูปเสียดายไม่ได้เจอลูกสาวอยากถ่ายรูปด้วย
1: อ๋อถ้าเจอก็มาเลยฮะเต็มที่
2: เขารอเจอพี่เลยแต่ไม่ได้เจ
1: อมันก็คนเป็นหมื่นนะเน
2: าะแต่หลังเจอพี่อั๋นที่ไหนก็ขอได้เลยพี่อั๋นใจดีค่ะแต่อย่าขอตังค์นะคะขอได้แค่ถ่ายรูป
1: ใจดีจนกระทั่งขอตังค์นี่แหละจะใจร้ายไม่เราเล่นไม่ขนาดน
2: ั้
1: น
2: ไม่
1: ครับผมแต่ก็ไม่ให้อยู่ดีแหละ
2: คราวน
1: ี้
2: ขอแบบเบาๆ
1: บ้าง
2: เ
1: นาะครับผมอ่ะอัปเดตกันสารพัดเรื่องเนาะก็มันก็จะเป็นเรื่องแบบมีราชทัณฑ์แจ้งคนถูกทำร้ายในห้องขังลงโทษทางวินัยแล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นข่าวกันนะฮะก็ออกมารับทราบกันก็แล้วกันนะครับแตะๆกันเฉยๆนะครับว่ามันมีข่าวคราวเรื่องของการที่นักโทษนะครับก็มีการแจ้งข้อมูลผ่านออนไลน์กันครอบครัวบอกว่าน้องชายซึ่งอยู่ในเรือนจำในถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วก็มีการเรียกรับเงินกันนะครับทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นในเรือนจำนะครับระบุออกมาเลยว่าเป็นเรือนจำกลางของพระนครศรีอยุธยาเหตุเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ไปตรวจสอบและก็
3: พบว่าผู้ต้องขังได้ไหว้วานให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วโทรศัพท์ไปขอเงินจากญาติของตนเองไม่ได้เกิดจากการข่มขู่รีดไถโดยเจ้าหน้าที่หรือกระทำความผิดก็บางส่วนอาจจะเป็นการเข้าใจผิดบางส่วนเวลาได้ยินแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราด่าเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเรามีความพร้อมจะเชื่อแบบนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็มีการตรวจสอบอะไรกันต่างๆนะครับส่วนตรงไหนที่มันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายอะไรกันเขาก็ทางรัชทันเขาบอกเขาดูแลตรวจสอบแล้วนะฮะ
2: แต่แปลกมาพี่อันหลังๆไม่ว่าจะมีข่าวอะไรคนพร้อมจะเชื
3: ่อ
2: คนพร้อมจะเชื
3: ่อก็ผมว่าราชการเยอะมากฮะที่ก็คุณก็ทำลายเครดิตตัวเองมาเยอะนะฮะอย่างก่อนหน้านี้เรื่องที่แบบเอาคนอะไรแปลกๆเข้าไปอยู่ในราชทันได้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งข่าวบูมอยู่
3: พักอดีตนักโทษที่ออกมาพูดว่าข้างในมันทำมาหากินกันยังไงรับทรัพย์กันยังไงถ้าอยากซื้อผ้าห่มอยากซื้อหมอนเพิ่มต้องจ่ายเงินยังไงเอาสั่งโต๊ะสนุกเข้าไปได้ขายโทรศัพท์มือถือข้างในกันยังไงไอ้เนี้ยเรื่องพวกนี้มันก็ออกมา
2: แต่ข่าวเงียบไปเลยเนาะยิ่งแบบว่ามีการเอาข่าวมีอยู่ช่วงนึงที่ดังๆว่ามีการเอาแบบว่าเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศเข้าไป
3: ก็เงียบ
2: แล้วก็เงียบแล้วก็ที่บอกว่ามันมีห้องลับห้อง VIP ใดๆก็เงียบทุกอย่างเงียบหมดเลย
3: ก็เงียบก็ใช่ไงมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ซุกๆไว้อ่ะพี่ว่าม
2: ันเลยทำให้คนพร้อมที่จะเชื
3: ่อถ้าไปถามพี่ว่าตอนนี้ก็จะตอบว่าอ๋อตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนอยู
2: ่ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่ก็เป็นคณะกรรมการที่แบบ
3: มันก็จะตอบออกมาแบบนี้ทุกเรื่องเลยหนิงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนอยู่จนเราลืมอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็มีข่าวใหม่มา
3: จนเราลืมก
2: ็ทำไงอ่ะทำไง
3: ก็ผมว่าสื่อมวลชนกับประชาชนทุกวันนี้ก็ต้องไม่ลืม
2: ต้องใช้คำพี่แผนเขียนใน IG ล่าสุดคดีหัวสวว่า
3: อะไร
2: ยังไงก็จะไม่ยอมจำนน
3: อ๋อเออพี่แบบเบื่อท้อนะแต่ไม่ยอมจำนนนะ
2: หนูชอบคำนี้มากเลยอะยังไงก็ไม่ยอมจำนน
3: พอยอมไม่ได้ถ้ายอมคือทุกวันนี้ขนาดไม่ยอมยังเป็นอย่างนี้เลยอะ
2: ซึ่งเออพูดเรื่องนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะพี่อันเพราะว่าจริงๆเราคดี
3: เรื่องไหนทุกวันนี้พี่กลัวนะพี่กลัวไปหมดแล้วเนี่ย
2: ใช่พี
3: ่ไม่มีใครมาขู่แต่ว่ามีแต่คนเดินมาบอกว่าแบบ
2: เหมือนเพียรรู้อะไร
3: เออแบบว่าเป็นห่วงเมื่อวานเจออยู่กับคุณบุรินทร
2: ์ค่ะ
3: บุรินทร์ก็แบบระวังตัวนะระวังตัวแบบพี่บอกว่าเหรอเราเจอหน้ากันเราต้องทักกันถึงขนาดนี้เหรอว่าระวังตัวเหรอพี่ยังไม่ได้อะไรเลยอะ
2: วีคที่แล้วที่เราอ่านคดีแตงโมไงแล้วเราก็กลายเป็นคลิปนั้นอะไวรัลเลย
3: หลักฐานไปได้แค่ไหนมันก็ไปได้แค่นั้นหนิงซึ่งพี่ว่ามันไปได้ประมาณนี้ก่อนมันพี่ว่ายังใช้เวลาอีกเยอะในการค่อยๆแกะไปเรื่อยๆอ่ะ
2: เท่ากับมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่แหละถ้าเป็นคดีนั้นเน
3: าะถึงเวลาก็ต้องดูว่ามันจะมากพอสำหรับถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงคดีถึงขนาดที่จะสร้างแรงกระเพื่อมพอที่จะรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ไหมผมยังไม่แน่ใจผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้ลึกในเบอร์นั้นนะฮะว่าหลักฐานมันแบบมัดได้เลยไหมว่าแบบถ้ามัดได้เลยนะว่าไม่ได้ตกน้ำไม่สามารถเป็นอื่นได้เลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ผมสำหรับเราถือว่าสาระสำคัญแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมองว่าสาระสำคัญหรือยัง
2: สาระสำคัญของเราที่เข้าใจกับสาระสำคัญของคนที่ตัดสินมันต่างกันเนอะพี่
3: ใช่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคือเวลาเขาอธิบายผมก็พอเข้าใจนะในทางสารบางอันนะ
2: ค่ะ
3: คือมันเหมือนเราบอกว่าโหมันเห็นอยู่แล้วชัดๆอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้แปลว่าเราตัดสินไปเองอยู่พอสมควรนะเข้าใจป่ะหรือแบบเห็นชัดๆว่าแบบมันก็ต้องเป็นหนิงแบบว่าที่ทำอ่ะเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าหลักฐานมันพาบอกว่ามันต้องเป็นหนิงมันเป็นหนิงเลยอ่ะไม่สามารถเป็นอื่นมันถึงจะบอกได้ว่าหนิงผิดน่ะแต่ถ้าบอกว่าแบบเป็นหนิง99แหละแต่อีก 1% น่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ซึ่งมันต้องบังเอิญมากนะถึงจะไม่ใช่1ผมว่ามันต้องร้อยอ
2: ่ะอ่ะแล้วอย่างสมมุติถ้าเราเทียบสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเป็นคนละ เรื่องราวกันล่ะอย่างกรณีหัวสวล่ะพี่ที่หลักฐานมันมีออกมาใช้คําว่าค่อนข้างชัด 100% แต่ทําไมยังอนุกรรมการในชุด36เนี่ยยังบอกว่าเอาผิดใครไม่ได้เลยทั้งที่อนุของ26เขาชี้เอาผิดได้หลายคน200ท
3: ่
2: าน
3: อย่างแรกเลยก็คือตอนแรกผมก็งงนะมันจะมีกี่คณะกรรมการนะ
2: ของ
3: กกต.
2: เนี่ยนะ
3: ตามกฎหมายตามสิทธิ์ของเขาสามารถตั้งคณะกรรมการได้2ชุด
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็คือครบละคือ26กับ36ซึ่งมันบังเอิญนะฮะเป็น26กับ36 26เนี่ยบอกว่าให้ฟ้องทั้งหมด มีมูล
2: 226คนป่ะคะเนี่ยฝาก
3: เสิร์ชเพียงจำไม่ได้ว่าทั้งหมดกี่คนเน
2: ี
3: ่ยแต่ว่าพอชุดคณะ26บอกแบบนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาเลยตั้ง36มาเพื่อบาลานซ์น
2: ะ
3: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงตั้ง36มาเพิ่มแต่ว่าเขาไม่ได้ทำผิดเพราะมันอยู่ในสิทธิ์229คนนะคร
2: ับ
3: เขาก็เลยตั้ง36มาพิจารณาอีกทีนึงเหมือนกับพิจารณา26อีกทีนึงปรากฏว่า36เห็นตรงข้ามกับ26เลยซ้ายสุดกับขวาสุดเลยนะ
2: คือ26เนี่ยสั่งฟ้องดำเนินคดีจำนวน229คนแต่คณะ36เนี่ยไม่สั่งฟ้องเลยคือถ้ามันมีตรงกลางอ่ะเรายังพอเข้าใจได้เนอะพี
3: ่
2: แต่เคสเนี้ยมันไม่มีตรงกลางซึ่งเราก็จะต้องไปรอผลว่า14วันจันทร์หน้าป่ะวันที่14
3: ครับใช่จันทร์หน้า
2: ใช่ป่ะก็จะดูว่าแบบมีการตัดสินมติชี้ขาดกันออกมาว่ายังไง
3: ครับ3ทาง1คือฟ้องหมด2คือไม่ฟ้องหมด3คือฟ้องบางส่วนก็มีแค่นี้
2: นั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยใจเหมือนกันเนาะ
3: ซึ่งแค่ฟ้องนะครับอ่ะเข้าใจป่ะ
2: แค่
3: ส่งฟ้องนะย
2: ัง
3: ไม่ได้ตัดสินนะ
2: ใช่
3: ยังอีกไกลมากอีกยาวไกลมากก็เถอะ ว่ากันไปนะฮะ อย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะพูดแค่ว่าณตอนนี้กกต.คือเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จก็จะส่งให้กกต.ใหญ่
2: ก
3: กต.ใหญ่ก็จะเหมือนลูกขุนดูเสร็จก็จะส่งให้ผู้พิพากษาอะไรเงี้ยกกต.ใหญ่ตอนนี้มี7
2: ค่ะ
3: ใน7คนเนี่ย4คนจาก7คนนี
2: ้
3: มาจากสวชุดนี
2: ้แล้วอย่างนี้เขาจะ
3: แต่เราไม่สามารถบอกว่าด้วยเหตุผลนั้นเขาต้องเข้าข้างกันแน่ๆเข้าใจป่ะเรามีสิทธิ์คิดแต่เราไม่มีสิทธิ์สรุปหนิงเข้าใจป่ะ
2: หนิงเข้าใจแต่แววตาเรานี่แบบว่ามันใช่จริงๆ
3: ที่ผมพูดก็เพราะว่าเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์ตั้งคำถามแต่เราไม่มีสิทธิ์สรุปนะ
2: ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ
3: เพียงเพราะเช่นนั้นจึงจะเป็นเช่นนี้เท่านั้น
2: ไม่แต่การตั้งคำถามของหลายๆฝ่ายอ่ะในสังคมเองหรือว่าการตรวจสอบของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเราไม่ได้พูดนะว่าฝ่ายค้านดีกว่ารัฐบาลนะแต่เขามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามทำไมแต่ละคำถามที่ถูกตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งคำถามที่ประชาชนตั้งคำถามกันขึ้นมาเองมันไม่ได้รับการตอบเลยสักคำถามก็ไม่รู้
3: ก็ไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ไม่ค่อยได้คำตอบในหลายๆอันนั่นนะฮะแต่ในพูดเรื่องนี้แล้วผมขอกระโดดมาเรื่องอีกเรื่องนึงสักหน่อยดีกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วผมคิดว่าเราก็น่าจะเห็นภาพกันเยอะแยะพอสมควรผมก็จะบอกว่าในหลายๆเรื่องขนาดที่สำหรับตัวพี่อั๋นเองนะฮะพี่อั๋นคิดว่าตาเนื้อเราเห็นอยู่ชัดๆเขายังปฏิเสธเลยอ่ะผมกำลังพูดถึงกรณีที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยไปทำร้ายคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่ปั่นจักรยานมาวันนั้นนะฮะ
2: ที่สน.ทองหล่อ
3: ถูกต้องแล้วเขาก็เข้าไปคือถ้าด้วยตาเราอ่ะพี่อั๋นก็เห็นว่าเขาผลักนะแต่เขาบอกว่าเขาเปล่าอ่ะ
2: กล้องไหลมุมมากพี
3: ่คือ
2: เขาบอกว่าแหกจักรยานไปชนแล้วก็จักรจี้ผมจักรจี้แล้วผมก็เลย
3: ผมขำไม่ออกเลยอ่ะผมขำไม่ออกเพราะผมรู้สึกว่ามันแย่มากเลยอ่ะมันแย่มากผมเกือบจะเห็นสดเลยนะหนิงเพราะว่าตอนพี่อัดจัดรายการเสร็จจบออกมาปุ๊บอันนี้มันเด้งขึ้นฟีดแล้วพี่กดดูพี่เห็นแล้วว่าข่าวนี้เพิ่ง5นาทีเองอ
2: ่ะ
3: แล้วพี่ยังแบบพี่อยู่กับคุณสุภาพคลี่กระจายกับทีมงานพี่บอกส
2: ุ
3: ภาพเห็นเรื่องแล้วคุณสุภาพอ่ะหยิบโทรศัพท์มาโทรหาคุณสมชัยตรงนั้นเลยอ่ะเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเล่าหรอกเขาก็เล่าแค่เห็นภาพแหละตามเห็นภาพอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ภาพมันก็ค่อนข้างชัดนะว่าทุกแทบทุกมุมในโซเชียลอ่ะว่าเหมือนไปจับแขนเขาเองโดยที่แฮนมันไม่ได้โดน
3: แฮนไม่โดนด้วยซ้ำ
2: ไม่โดนเลย
3: ผมดูหลายรอบเลยผมว่าแฮนห่างเลยอ่ะ
2: ห่างมาก
3: แต่เขาพูดว่าเปล่าแล้วก็คุณสมชัยฟ้อง50ล้านเห็นเขาตอบออกมาตอบว่า
2: ใช่เขาฟ้อง50ล้านเพราะเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามคุณณัฐวุฒิพูดว่ามีเงินเยอะนี่ก็จะได้ฟ้องให้แบบว่า
3: แต่จริงมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะฟ้องเท่าไหร่ไม่งั้นคนเราจะไปฟ้องพันล้านเลยสิมันก็ไม่ใช่แต่ว่าวิธีการตอบโต้ของคุณณัฐวุฒิคือกระจอกฟ้อง50ล้านเหรอผมมี500เงี้ยคือพี่เฮ้ยนี่มันคนแบบไหนกันวะในโลกขอโทษนะฮะคุณณัฐวุฒิเอาเลยคือผมรู้สึกว่าแบบ
2: แต่ได้ข่าวเนี่ยหนิงรู้สึกว่า
3: ไม่มีใครเตือนก็เลยชีวิตเขามีเพื่อนสนิทไหมอ่ะหนิง
2: บางทีมีเพื่อน
3: ถ้าหนิงถ้าแบบนี้พี่หยิบโทรศัพท์เลยนะ
2: พี่โทรไหม
3: พี่จะโทรเลยหนิงขอโทษอย่างเดียวเป็นบ้าเหรอพี่ต้องถามเองขอโทษนะพี่ไม่ได้พูดถึงเขานะพี่พูดถึงหนิงปณิตานะฮะพี่พูดแค่ว่าถ้าหนิงปณิตา
2: ถ้าหนิงทำ
3: พี่ต้องโทรไปพี่ถึงถามว่าไม่มีเพื่อนสนิทหร
2: ม่แต่พี่
1: ครอบครัวก็ได้อะหรือเพื่อนสนิทไม่รักก็แปลว่าไม่สนิทหรือครอบครัวไม่รัก
2: ก็แปลว่าแต่ใดๆข่าวเนี้ยในส่วนตัวหนูนะหนูไม่ชอบผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งเลยหนูพูดเลยเพราะการตอบอ่ะวันนั้นน่ะเราเข้าใจได้ว่าคุณณัฐวุฒิอ่ะเราก็อ่ะพูดไปเลยแล้วกันช่างมันเถอะอย่าแอบเลยคุณณัฐวุฒ
1: ิเดี๋ยวฉันก็ลุ้นเด้อนะฉันก็ลุ้นเนาะจะพูดอะไรอยู่นะ
2: เรารู้สึกว่าคุณณัฐสิ่งที่คุณณัฐวุฒิทำกับภาพข่าวที่ออกมามันค่อนข้างขัดแย้งกันแล้วเวลาให้สัมภาษณ์หรือว่าเวลาที่พูดอ่ะมันดูแบบมันดูแถไปเรื่อยๆแล้วมันบางทีเรารู้สึกว่าสังคมต้องเสพอะไรแบบนี้หรอโอเคจบวันนั้นไปแต่การโต้ตอบกันในโซเชียลระหว่างคุณณัฐวุฒิเองอ่ะกับคุณสมชายเองอ่ะหนิงว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงไปที่จะต้องตอบโต้กันอ่ะ
3: เพราะว่าอย่างกรณีพี่อาจจะไม่เห็นนะพี่ขออภัย
2: คุณสมชายเองอ่ะพอทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีเขาก็ออกมาเขียนพาดหัวในสิ่งที่คุณณัฐวุฒิตอบโต้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สื่อจำเป็นต้องนำเสนอทั้งสองทางอยู่แล้วคุณสมชัยเองก็ออกมาบอกว่าต่อปีนี้จะไม่ให้ไปสัมภาษณ์ทางเนชั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือ
1: ผมเห็นเนชั่นออกมาพูดบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่สื
2: ่
1: อ
2: ใช
1: ่ฝั่งนี้พูดเขาก็นำเสนออีกฝั่งหนึ่งพูดเขาก็นำเสนอ
2: ใช่
1: แต่ตัวผมเองผมยังไม่ได้ลงไปดูนะว่าเนชั่นพาดหัวขนาดไหน
2: แต่พาดหัวอาจจะดูทำให้ตัวเขาเองเข้าใจว่าทางเนชั่นเข้าข้างคุณณัฐวุฒิคือบางทีพาดหัวมันทำคนเข้าใจผิดได้นี่ไงสมชัยเดือดพาดหัวเขียนว่าโต้ทำร้ายสมชัย
1: อ้างพุ่งชนล้มเองอะไรนะ
2: ลุยนี้คดีโกงต่ออ
1: ะไรคือลุยนี้
2: คำว่าลุยนี้ก็คืออ
1: ะไรนะฮะ
4: บอใบไม้
2: บอใบไม
1: ้อะอะไรคือบอใบไม้
4: เป็นลุยบี
1: ้อ๋อลุยบี้อ๋อโอเคโอเคลุยบี
2: ้คดีโกงต่อ
1: ลุยบี้คดีโกงต่อหมายถึงคุณสมชัยเหรอ
2: คุณสมชัย
1: อ๋อ
2: ว่ามันมีคดีที่แบบเปิดรับเงินบริจาคอะไรใดๆอย่างเงี้ยแต่เนชั่นเขาก็ออกมาเขียนชัดเจนว่ามันเป็นการเสนอข่าวทั้งสองทางแต่สุดท้ายแล้วหนิงว่าผู้ใหญ่ระดับนี้จริงๆอ่ะเวลาที่จะซัดกันในโซเชียลอ่ะคำพูดบางคำมันเหมือนแบบมันต้องใช้ความรุนแรงขนาดนี้เลยเหร
1: อก็ผมคิดว่ากฎหมายต้องทำงานเร็วหน่อยอ่ะผมรู้สึกว่าที่มันมีอะไรแบบนี้ก็เพราะว่ามันรู้สึกว่าอุ๊ยกว่ากฎหมายจะตามทันบางทีเขาผมไม่รู้เขาคิดอะไรอ่ะแต่ว่ามันผมว่าแย่มากอ่ะผมว่าแย่มากมันเป็นตัวอย่างที่เราสามารถใช้ในการสอนบุตรหลานได้เลยว่าอย่าเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะที่ผ่านมาถ้ามีลูกๆอยู่อย่าทำแบบนี้นะลูกมันสอนได้เลยอ่ะแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นต่อหน้าไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มีคนน่ะคือมันเราต้องเข้าใจป่ะคือสมมุติเหมือนอะไรเนี่ยพี่อันเห็นขยะตกอยู่อ่ะแล้วเราเดินไปเก็บลงถังขยะจะมีคนหรือไม่มีคนเราก็เก็บอ่ะ
2: ใช่
1: เข้าใจป่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนี้
2: เพื่อให้ใครเห็น
1: แล้วเขาชื่นชมแช่สองอ่ะเราทำสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วแต่นี่ต่อหน้าสื่อนะหนิงก็เขาก็เห็นอยู่สื่อตั้งกล้องรอเขายังทำเลยพี่โอ้โหคนคนนี
2: ้คือมันใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแหละหนิงว่ากรณี
1: คนคนนี้สามารถทำอะไรได้ไปขนาดไหนแล้วสื่อมากขนาดนี้แล้วเขาพูดว่าเขาไม่ได้ผลักพี่บอกโอ้โห my god พี่กลัวเลยนะพี่กลัวเลย
2: ก็แฮน
1: ด์
2: มันไปโดนเอวไงแล้วมันจะกระจี้ไง
1: เออและถ้าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สามารถอยู่ต่อได้ในสังคมอ่ะเข้าใจป่ะแล้วคนที่ทำอะไรแบบนี้ไม่เข้ากระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็วอีกหน่อยมันจะพูดอะไรก็ได้แล้วนะหนิง
2: แต่ว่า
1: ตบบอกไม่ตบยิงบอกไม่ยิงพูดบอกไม่พูด
2: แต่ว่าทาง
1: คืออีกหน่อยพูดอะไรก็ได้เหรอ
2: เขาก็โดนคดีแล้วก็ประกันตัวออกมานะ
1: แล้วก็สิทธิ์ในการประกันตัวพี่ก็โอเคแต่พี่ว่าเรื่องนี้ถ้าจะผิดจะถูกต้องทำให้เร็วละเพราะว่าพี่ว่าแบบ
2: ไ
1: ห
2: ล
1: เ
2: รื่องมันวัน
1: ไม่
2: คือ
1: สุก
2: ใช่ป่ะ
1: แต่ถ้าสุกคือพี่เข้าใจมันคงไม่ได้แบบเดือนนึงจบเพียงช้าเลยสำหรับพี่บางเรื่องอ่ะบางเรื่องมันชัดเหลือเกินซึ่งหน้าขนาดนี้คุณจะนานไปไหนอ่ะก็ไม่รู้นะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอ่ะแต่มันทำให้พอมันช้าแล้วมันไม่กลัว
3: นั่นแหละนะครับ
2: ค่ะ
3: อีกอันนึงอันนี้ก็ชื่นชมนะฮะ PPTV นะครับก็ออกมาประกาศนะครับผ่านทุกสื่อของตัวเองนะครับในการยืนยันกรณีที่นักข่าวของ PPTV เนี่ยก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับก็มีนักข่าวเป็นผู้หญิงนะฮะเข้าไปห้ามปรามนะครับเพื่อไม่ให้มีการทำร้ายเพิ่มแล้วก็ถูกผู้ก่อเหตุตอบโต้แล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวไม่เป็นกลาง PPTV ออกมายืนยันถึงความที่ถูกระบุว่าไม่เป็นกลางตรงนี้ก็ออกมายืนหยัดเคียงข้างนักข่าวของตัวเองซึ่งไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นนักข่าวของตัวเองนะฮะผมคิดว่าเขาทำถูกแล้วจริงๆ
2: คือเรื่องของคนตีกัน2คนอะไม่ว่าใครจะผิดจะถูกแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นนักข่าวเห็นไงว่าทางคุณดูสิอยู่ๆสมองเบิร์น
3: คุณสมชัย
2: คุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิทำรุนแรงเกินกว่าเหตุกับคุณสมชัยจริงๆอ่ะเขาก็ต้องเข้าไปห้าม
3: อยู่ดีก็ทำเขาล้มอ่ะนะครับกองบรรณาธิการยืนยันว่าเธอคือนักข่าวเนี่ยนะฮะของ PPTV ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งในบทบาทสื่อมวลชนและในฐานะเพื่อนมนุษย์การกล่าวหาสื่อมวลชนว่าไม่เป็นกลางเป็นข้ออ้างเพื่อเปิดทางให้ทำร้ายผู้อื่นได้อย่างชอบธรรมเป็นพฤติกรรมที่สมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่งนี่ PPTV ก็เขียนชัดเจนแรงอยู่อ่ะถ้างั้นผมก็ประกาศผมเข้าข้าง PPTV แล้วกันผมว่าก็ผมไม่ได้เข้าข้าง PPTV เพราะ PPTV เป็น PPTV ผมไม่ได้รู้จักเลยส่วนตัวเลยแต่ผมว่าเขาก็ทำถูกแล้วอะเราอยู่ตรงนั้นเราก็ช่วยดีหนึ่ง
2: เป็นเราก็ช่วยนะ
3: เอ้าก็มีคนล้มอะ
2: เราไม่ต้องดูหรอกว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่ถามว่าสิ่งที่คุณณัฐวุฒิทำกับคุณสมชัยอะมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปและคนปกติควรที่จะทำ
3: เห็นคนล้มเราไม่ช่วยหรอ
2: ช่วย
3: อ่ะผมถามแค่นี้
2: ช่วย
3: ใครก็ตามอ่ะเห็นคนล้มอ่ะคุณไม่ช่วยหรอแล้วพอเขาลงไปช่วยบอกว่าไม่เป็นกลางได้หรอ
2: ไม่เป็นกลาง
3: แปลกแปลกแปลกจนต้องถามว่ากลับบ้าน
2: ไม่ลุง
3: กับไม่คือกลับบ้านแล้วเมียกับลูกไม่ถามเหรอว่าทำไมทำแบบนี
2: ้ก็แฮมมันไปโดนเอวไงแล้วมัน
3: ผมไม่ได้ด่าเขานะเนี่ยผมไม่ได้ด่าเขานะผมสงสัยเข้าใจป่ะวันไหนผมพูดแรงไปคุณเมียยังโทรมาเลยว่าเธออันนี้ปลอดภัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย

0: ใจไหมเราต้องไม่จำนน
1: ค่ะ
0: พักแป๊บนึงก็ได
1: ้
0: แต่ไม่จำนน
1: แต่ไม่จำนนนะคะ
0: เช่นตอนนี้นะฮะพักนะฮะเราไม่ได้จำนนนะเราแค่พัก
1: เราแค่พักค่ะ
0: ครับอ่ะปลุกตัวเองให้ตื่นมาทำงานแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนปลุกเงินที่นอนนิ่งอยู่ในบัญชีนะครับด้วยหุ้นกู้ไปด้วยกันรู้ไหมครับว่าวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยถ้าเป็นเงินฝากประจำนะครับต่ำอยู่เพียงแค่ 1% ต่อปีขณะที่เงินเฟ้อระยะยาวตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1-3% ต่อปีถ้าคุณปล่อยเงินฝากไว้ก็เท่ากับไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้เงินของเราเนี่ยมันจมลงไปเรื่อยๆแล้วก็จมไว้เฉยๆด้วยนะครับแล้วหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้คือการที่เราให้บริษัทเอกชนชั้นนำกู้ยืมโดยบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราเป็นงวดๆตามที่กำหนดและเมื่อครบอายุหุ้นกู้บริษัทจะจ่ายเงินต้นคืนให้เราทั้งหมดตามสัญญาพูดง่ายๆคือเราสวมบทบาทเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั่นเองนะครับส่วนดอกเบี้ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสภาวะตลาดอายุหุ้นกู้และความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นะครับโดยทั่วไปหุ้นกู้คุณภาพดีหรือว่า investment grade มีโอกาสให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 2-5% ต่อปีก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากให้เงินออมเนี่ยเติบโตมากกว่าเงินฝากรับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอบนความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ครับที่บริษัท CIMB ไทยนะครับที่ขออภัยที่ธนาคาร CIMB ไทยนะครับเขาได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเลยนะฮะเริ่มต้นลงทุนหุ้นกู้กับธนาคาร CIMB ไทยนะครับเขามีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองนะครับเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันแบบไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยได้ตลอด24ชั่วโมงลองดูก่อนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกตามที่เรารู้สึกได้นะครับนอกเหนือจากรู้สึกแล้วจริงๆแล้วมันมีแบบมันมีเกรดมาให้เลยว่าเกรดนี้เป็นยังไงเขาอยู่ในระดับไหน investment grade มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนเกรด A บวกหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีหลายอย่างเลยนะครับลองศึกษาดูได้นะครับผมว่ามันเป็นโอกาสดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนเองเลยที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com สอบถามโทร026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนครับ
1: ค่ะขอบคุณข้าวโอ๊ตหุงแมกกะรัดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการแฮมให้นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคโตซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลือแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคโตซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: กลับมาคุยกันต่อครับแวะมาที่แคนของเราหน่อยดีกว่าแคนอติรุธดีเจแคนของเรานะฮะหลายคนเห็นข่าวก็อาจจะตกใจผมก็ตกใจนะตอนแรกพี่อันเห็นพี่ว่าเอ้าเฮ้ย
5: อ
4: ะไรแต่พอเข้าไปดูรายละเอียดก็ยังดีใจที
5: ่
4: มันไม่เลยเถิดนี่พูดตรงๆในความโชคร้ายเขามีความโชคดีอยู่น
5: ะ
4: โชคดีคือมันหยุดเองนะ
5: อ๋อสรุปว่ามันหยุดไปเอง
4: เอ้าก็มันเกิดขึ้นตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านอะ
5: ใช่ไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปเห็นแล้วก็ไปจัดการเลยใช่ป่ะ
4: อ๋อเขาบอกเข้ามาดับไฟทันโอเคแต่เกิดเหตุตอนคุณพ่อคุณแม่อยู่นอกบ้านผมกำลังพูดถึงบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของแคนอติรุธนะครับจริงๆบ้านเขาเองเขาเพิ่งแต่งงานไงจ้าพี่ตอนไปเห็นข่าวว่าแบบบ้านแคนไฟไหม้พี่บอกเฮ้ยพึ่งทำนะอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูออกเป็นบ้านคุณพ่อคุณแม่แต่บ้านไหนมันก็ทั้งนั้นแหละนะฮะก็คือสรุปคือไฟไหม้นะครับแล้วเขาก็ถ่ายลงโพสต์เองเลยฮะมีคลิปอะไรกันต่างๆเลยฮะจากกล้องวงจรปิดถ่ายให้เห็นเลยว่ามันเริ่มต้นแล้วเกิดจากอะไรมันก็เหมือนกับที่จะเล่าเนี่ยหนึ่งนอกจากเป็นคนใกล้ตัวพวกเราแล้วที่สองก็เป็น
5: อุทาหรณ์คือคุณพ่อ
4: แล้วน่ากลัวนะนิ่ง
5: น่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริงๆในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันไม่ได้มาตรฐานพี่ดูดิจากภาพกล้องวงจรปิดอ่ะมันเหมือนมันช็อตอ่ะ
4: คือเสียบชาร์จอยู่แหละ
5: แล้วไปเสียบ
4: เขาบอกว่าเหมือนเป็นไฟฉายใช่ไหมฮะตามข่าวเหมือนว่าเสียบชาร์จไฟฉายอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก
5: ็มันช็อต
4: เสียบทิ้งไว้อ่ะแล้วมันระเบิดอ่ะ
5: แล้วมันระเบิดมันช็อต
4: พอมันระเบิดปุ๊บประกายไฟมันก็มาแล้วมันก็กระเด็นมาโซฟงโซฟาผ้ามงผ้าม่านอ่ะป่ะไฟไหม้นี่ไง
5: คือประเด็นว่า
4: ติดอยู่ที่โซฟาเห็นไหม
5: ไอ้ประกายไฟอ่ะมันไปติดตรงโซฟาแล้วโซฟามันก็เป็นผ้าเนอะมันก็ทำให้แบบไปได้เร็วซึ่งอุทาหรณ์
4: ยังดีมันยังหยุดนะซึ่งจริงๆโซฟาโครงไม้โอ้แล้วโซฟาเราก็มักจะวางบางที่มีพรมไหม้ต่ออีก
5: พรม
4: หมอน
5: หมอน
4: ด้านหลังเป็นผ้าม่านอีกอะไรเงี้ยแอร์เครื่องแอร์เขาบุดเบี้ยวหมดเลยเห็นไหมแปลว่ามันร้อนมากก็คือเป็นคราบขม่าวเต็มบ้านเลยฮะก็แรงแหละเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองซึ่งผมมั่นใจเลยว่าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้กันเต็มไปหมดเลย
5: ใช่
4: เราเสียบปลั๊กอะไรก็ไม่รู้ทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าแบบการไอ้ที่ชาร์จมือถือพี่อันนะ
5: ค่ะ
4: ผมยังเสียบทิ้งไว้เลยแล้วผมกลับบ้านผมแค่เอาปลายมันมาเสียบ
5: มาเสียบเหมือนกันเลย
4: แต่ผมไม่ได้ไปดึงหัวออก
5: ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะคนบางทีเข้าใจว่าเราเสียบอีปลั๊กเอาไว้ใช่ไหมสมมติถ้าเป็นที่ชาร์จมือถือเสียบปลั๊กเอาไว้แล้วเราก็จะมีสายยาวๆต่อมาคนเข้าใจว่าแค่ถอดออกจากโทรศัพท์มือถือก็ใช่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันต้องดึงหัวปลั๊กอ
4: ่
5: ะออกมาจากตัวเต้าเสียบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเสียบทิ้งไว้เลยโดยที่แบบบางทีเราไปต่างจังหวัดแล้วเราก็ยังเสียบทิ้งไว้คืออะไรรู้ป่ะพี่อันทีวีไงที่เราเสียบคาไว้เลยอ
4: ่
5: ะ
4: เต็มไปหมดเลยที่บ้านผมอ่ะ
5: อย่างเงี้ย
4: ผมพัดลมเครื่องกรองอากาศผมก็เสียบไว้กลับบ้านก็กดเลยไม่ได้เสียบ ไม่ได้เสียบเองไม่ได้ก้มลงไปเสียบทุกครั้งโคมไฟทุกอย่างโอ้โหเต็มไปหมดเลยได้เป่าผมบางทีผมยังไม่ถอดเลย
5: เออได้เป่าผมหนูก็เป็นก็เป็นเร
4: ื่อง ตอนผมเห็นผมหรือมันเสี่ยงมากกว่าหรือเปล่าเมื่อเป็นอุปกรณ์ชาร์จ
5: ก็มีสิทธิ์
4: เข้าใจฮะถ้ามันเป็นเครื่องใช้ทั่วไปผมว่าไม่มันไม่ใช่แค่เรานะมันโดยธรรมชาติคนเข้าใจไหม
5: ค่ะ
4: ถ้าแบบโป๊ะไฟอ่ะไอ้แบบแรมอ่ะแรมเนี้ยเวลาเข้าบ้านมันก็ต้องเปิดเลยดีเข้าใจป่ะมันจะก้มลงไปหารูปลั๊กก่อนเหรอบางทีในความมืดอ่ะเราจะเปิดไฟก็คือมันมืดถ้าเราต้องไปหารูปลั๊กตอนมืดอีกผมว่ามันก็ไม่ต้องเปิดกัน
5: แล้วตอนนี้หนิงคิดไปถึงอะไรรู้ป่ะหนิงคิดไปถึงโคมไฟที่หนิงเสียบเอาไว้ตลอดแต่ว่าเป็นโคมไฟที่อยู่ในห้องพระที่เราไม่เคยถอดปลั๊กเลย
4: แต่ทีนี้ไอ้เมื่อก่อนจะมีโคมไฟที่เป็นเหมือนเทียนของผมถอดหมดเลย
5: อันนี้เปลี่ยนถอดหมดเลย
4: เปลี่ยนไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยไม่จุดเทียนไม่จุดธูปไม่ทำอะไรทั้งสิ้นดึงไม
5: ่มีแขนหนูก็ไปดึงออกหมดเลยซึ่งก็เตือนภัยเอาไว้นะคะแล้ว
4: เคยที่ชาร์จมือถือระเบิดไหมฮะ
5: หนูไม่เคย
4: ผมเคยนะคามือเลย
5: ว้ายโชคดีที่มือไม่เป็นอะไร
4: แต่ว่าไม่ได้ระเบิดแบบของแคนนะอันนี้ของแคนนี่แรงนะฮะระเบิดใหญ่พอสมควรคือถ้ายืนตรงนั้นถึงหน้าเราอะใช่ไหมของแคนที่ระเบิดเนี่ยถ้าเรายืนตรงนั้นถึงหน้าแต่ว่าพี่อัดระเบิดได้มันแค่ปุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามันก็คือไอตัวชาร์จสี่เหลี่ยมของพี่อ่ะจากสีขาวไปสีดำเลยอ่ะแต่ว่าไม่โดนมือแต่โอ้โหตกใจแทบสิ้นสติตกใจแทบสิ้นสติ
5: แทบสิ้นสติเลยสุดท้ายได้เวลาจะซื้อเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันซื้อง่ายมากตามช่องทางออนไลน์แล้วก็ราคาก็ถูกก็จะซื้ออะไรอย่าดูแค่ราคาถูก
4: ผมซื้อของออนไลน์น้อยแต่โอนเร็วนะ
5: แต่พี่อ่านโอนเร็วซื้อออนไลน์พี่อ่านโอนเร็วแต่โชคดีว่าไม่ยังได้ตังค์กลับคืนมา
4: ไม่ได้ตังค์ได้ของ
5: ได้ของกลับคืนมาก็ดูกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งที่เราเคยเตือนกันไปพี่อ่านไอตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเต้าอ่ะที่มันมีหลายอันหลายอัน
4: อ
5: ่ะเขาบอกเลยนะขนาดเราซื้อของที่มีมอกหรือถูกต้องตามแบบว่ามอกอายุการใช้งานอ่ะ 2-3 ปีเท่านั้นนะ
4: อ๋อเหรอ
5: คอมันเลย 2-3 ปีอ่ะ
4: คอมแบบนี้พอแบบ 2-3 ปีแล้วมันไม่เสียอยู่เดียวจะไปหยิบทิ้งมันก็แปลกอ่ะ
5: แต่อายุการใช้งานมันมีแค่นั้นจริงๆพี่โดยส่วนใหญ
4: ่ผมจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่ประหลาดนะของผมอ่ะแต่เพี้ยนนะไอ้เต้าย
5: าว
4: ๆที่แบบไอ้ที่เป็น1แผงเสียบแล้วมีหลายๆหัวอย่างเงี้ย
5: ค่ะ
4: เพี้ยนซื้อของแพงเลยอ่ะ
5: ตอนนี้ก็ซื้อของแพงนะ
4: เออพี่เดินไปพี่อ่ะคืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่พิสดารหน่อยนะผมว่าอันไหนถูกมากผมไม่ดูเลยอ่ะ
5: เนี่ยแหละ
4: ผมกระโดดไปครึ่งบนน่ะแล้วก็แบบทำไมล่ะทำไมแพงแต่ผมถามนิดนึงนะทำไมแพงมากกับทำไมแพงน้อยอย่างเงี้ยพอมันมียี่ห้อผมว่าอ่ะยี่ห้ออันนี้โอ้ยมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยเอาดีกว่ามีปัญหาฉันฟ้อง
5: มันไม่ใช่แค่อินเตอร์เนชั่นแนลยี่ห้อที่พี่อ่านซื้อส่วนใหญ่อ่ะถ้ามันเกิดอะไรมันจะตัดวงจรไฟอ่ะได้ในตัว
4: มันมีฟิลใช่ไหมมันมีฟิล
5: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูกันนิดนึงบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะ
4: ยังรอดูเสื้อหนังกลับของพี่อ่านอยู
5: ่ได้ค่ะจำได้อ่ะ
4: เดี๋ยวพี่จะใส่มาวันพฤหัสแล้วกันใส่มาชนกับอ้อม
5: มีคนจำได้
4: แล้วจะได้ถามด้วยว่าที่บอกว่าขอลาพักร้อนไปพักไปเที่ยวที่นนทบุรีเป็นยังไงบ้างเขาโกหกฉันมุสา
5: หรอเขาไปพักร้อนที่นนทบุรีเหรอ
4: แล้วไปโผล่คอนเสิร์ต
5: ไปอยู่คอนเสิร์ตใช่ป
4: ่
5: ะ
4: ใช่ครับผม
5: คุณจุ๋มบอกเรียกว่าปักพ่วงใช่คร
4: ับ ปักพ่วง
5: ไหนดูปักพ่วง
4: โอเคครับผมนี่ฮะ
5: ยังไม่ได้อัปเดต THAI เลยพรุ่งนี้พี่อ่านแล้วกันเน
4: า
5: ะ
4: จริงๆก็คือจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ THAI Passport ก็เปิดมาPassport เรื่องของ AI ของเราต่อเนื่องมานะครับตอนนี้มันเป็นประเด็นก็คือทำไมไม่อัปเดต Active User รายวันนะครับเพราะตอนแรกบอกว่าจะอัปเดตแต่ก็บอกเหมือนทราบมาล่าสุดก็คือบอกว่างดการรายวันข้อมูลซึ่งเขาก็เกิดคำถามขึ้นว่าอ้าวทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าตอนแรกนี้ทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกเขาบอกว่าคิดว่าเวลาวันที่เปิดแบบตัววันแรกเลยที่ให้ใช้สิทธิ์เต็มอ่ะคิดว่าคนน่าจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เต็มตั้งแต่31สิงหา5ล้านคน
4: ใช่นั่นคือสิ่งที่คุณชัยชนกคิดนะฮะว่าเปิดปุ๊บ5ล้านสิทธิ์น่าจะเต็มปั๊บปรากฏว่าล่าสุดจนถึงประมาณ2กันยายนเขาบอกว่า Active User ล่าสุดมันมีถึงแค่นั้นยังอยู่ที่ล้าน4อยู่เลย
5: ค่ะก็หวังว่าโครงการนี้จะไม่แป๊กนะคะ
4: เอาแต่ถ้าล้าน4ก็ต้องใช้งบน้อยลงดีถ้าบอกว่าเขาถ้าใช้ตามวัดตามการใช้งานจ่ายเงินตามใช้งานเข้าใจฮะ
5: ใช่ไง
4: ถ้าสมมติบอกว่าให้5ล้านสิทธิ์แล้วสุดท้ายมีคนลงทะเบียนแค่2.5 ล้านเ เราก็จะต้องใช้งบเหลือแค่ครึ่งเดียวป่ะ
5: ครึ่งเดียวซึ่งตอน
4: นั้นนั่นคือลอจิกนะ
5: อันนี้คือสิ่งที่เราตั้งคำถามแต่เราไม่รู้ว่ายังไงนะคะเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอ่ะ
4: ครับผม
5: เวลาหมดแล้วค่ะ
4: ครับจริงๆมีอัปเดตคุณหมอปากแซบด้วยนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ละกัน
5: พรุ่งนี
4: ้ได้ครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่อ้อยเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้พี่อ้อยมาเล่าต่อละกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็ลงเอยด้วยดีเพียงแต่ว่าก็น่าจะยังต้องหาหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานกันสักหน่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับข้าวโอ๊ตถุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเชอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับบ๊ายบายหนิงครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีทุกคนพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย
3: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
6: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
7: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ยกลัวแดดดีกับแวมไพร์
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: บายบายจากครีมมันนี่โชว์ครับแต่ก่อนไปครับมาย้ำเตือนกันเคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวแต่มันคือสัญญาณการใช้ชีวิตแบบเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยคือกลัวอะไรกับความปวดครับแล้วเขาชวนศิลปินหนุ่มฮอตมากอย่างเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดด้วยของ Counter Pain ครับซึ่งเจฟก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงๆที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ให้เราเห็นเลยทั้งงานเพลงงานดนตรีงานแสดงเขาทุ่มเทแล้วก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักนะครับออกกำลังกายเตรียมตัวพร้อมเต็มที่กับทุกงานทั้งการแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงการแสดงนะครับก็เป็นภาพรวมถึงสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อความสำเร็จจริงๆนะครับเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรนะครับกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแล้วลุยต่อ
3: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้แค่สอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: 마트에서는데차라우나무춤춘마도헤어차피다와나요
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสคาคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
6: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty.com Shop ที่ File and
3: File Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

กลับมาเจอกันนะคะเวลา8โมงเช้าติดตาม Green News ด้วยกันค่ะผ่านไป8เดือนนะคะการประกาศเลิกจ้างพนักงานของภาคเอกชนในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะก็คือมีอยู่เพียง 529,914 ตำแหน่งจากข้อมูลของ Challenger Gray & Christmas บริษัทที่ปรึกษาด้านการจ้างงานค่ะในขณะที่แผนการจ้างงานพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีซึ่งก็เป็นสัญญาณนะคะว่าบริษัทต่างๆยังคงต้องการจ้างงานอยู่ซึ่งในรายงานของ Challenger ยังบอกด้วยว่า AI ไม่ใช่เหตุผลหลักนะคะที่บริษัทหยิบยกขึ้นมาอ้างในการปรับลดตำแหน่งงานแต่ยังก็ตามถ้าเกิดว่าดูยอดรวมตั้งแต่ช่วงต้นปี AI ก็ยังคงเป็นเหตุผลหลักๆในการเลิกจ้างค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้กับ B Us ค่ะคอร์นี้ต้องมีให้ครบคานิว่า X Bus Buddy Box มาแล้วนะคะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวแล้วก็มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus ให้ B Us ได้สะสมกันนะคะมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus มีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายนะคะมาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของเราราคา159บาทต่อเซตค่ะภายในเซตประกอบไปด้วย1อาหารแมวคานิว่าฟิวขนาด500กรัมจำนวน1ถุงคละสูตรนะคะ2อาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองคละสูตร3ขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นคละสูตรนะคะแล้วก็4มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus 1ชิ้นต่อเซตค่ะสุ่ม1จาก12ลายแล้วก็ไม่สามารถเลือกลายได้นะคะคืออาหารเม็ดอาหารเปียกและขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์เนี่ยจะเป็นการคละสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้และอย่าลืมตามเก็บให้ครบทั้ง12ลายด้วยนะคะสำหรับระยะเวลาการจับจำหน่ายก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของคานิว่าเพทฟู้ดร้านเพทช็อปที่ร่วมรายการแล้วก็ทางออนไลน์ Shopee และ Lazada ค่ะ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

เป็นเช้าวันจันทร์ที่มาแบบละมุนนะครับคุณผู้ฟังมีคนบอกว่าชอบเพลงนี้มากเลยครับพี่เป้คิดถึงพี่พอเนาะนะนะก็คิดถึงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะที่เคยเป็นดีเจนะฮะเคยเป็นพระเอกเคยเป็นนักร้องโอ้โหทำหลากหลายมากนะในแบบเขาก็เป็นนะฮะหลากหลายมากในวงการบันเทิงนะครับ

ในสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าตุ๊กตาอยู่นะฮะในนามของ To Become One เนาะนะครับตอนนั้นนะครับนี่คือเสียงของลุลานั่นแหละนะครับชื่อเพลงว่าอยากบอกว่ารักนะฮะวันนี้เช้านี้พี่เป้เปิดเพราะละมุนจังเลยละมุนบ้างเนาะละมุนบ้างรู้ฟังนะฮะเจอพี่เป้ที่งาน Movie on the Beach แถวๆห้องน้ำหญิงอ่ะได้ทักพี่เป้แล้วพี่เป้หันมาจุ๊บด้วยจำได้ไหมคะจำได้ตอนแรกก็จะเดินออกพอดีใช่ป่ะโอ้โหเจอกันปะกันตรงนั้นนะฮะแหมก็ขอบคุณมากครับที่ทักทายกันนะฮะเจอกันที่ไหนก็โอ้โหยังจำกันได้นะฮะละมุนอีกสักเพลงนึงคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เพราะมากอีกเพลงนึงนะฮะ

ราะจนไม่อยากจะลงจากรถเลยครับพี่เป้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันแป๊บนึงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงวันนี้สิบเติมน้ำมัน1,000 บาทนะฮะพร้อมแจกแล้วนะครับปกติผมก็จะหาโจทย์นู่นโจทย์นี่มาให้ได้ทายให้เล่นกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะลองยกเอาการทายเพลงของผมนะครับในชั่วโมงหลังๆเนี่ยนะครับมาเล่นในชั่วโมงแรกตั้งใจฟังนะนะฮะวันนี้ใครทายได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นแหละกับสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทนะครับลองฟังดีๆว่านี่คือเพลงอะไรนะครับแล้วส่งคำตอบมาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะฮะชื่อเพลงแล้วก็อยู่ๆก็เสียงแหบเ ข้าไปวันเสาร์ไปทำคอนเสิร์ตมาไงโอ้ยแบบว่านะปล่อยพลังแบบว่าเต็มคอแล้วคอนเสิร์ตก็มันมากด้วยไงโอเคเพลงเนี้ยนะชื่อเพลงอะไรของใครร้องเอาทั้งชื่อเพลงและชื่อศิลปินนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับโอเคนะตั้งใจฟังนะนี่คือเพลงอะไรนะครับโจทย์ของเราคืออุ๊ยยากไปเปล่าเพลงอะไรหนอเพลงอะไรหนอฟังครั้งที่สองมึนตึ๊บแน่ๆมึนตึ๊บแน่ๆเพราะฉะนั้นก็วันนี้คนเก่งแหละนะฮะที่จะได้ไปสำหรับสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทนะฮะอีกทีเอ้ยส่งคำตอบเลยจ้ามีคนบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากนะครับเพราะว่าคอนของน้องจิมินายใช่ไหมที่น้องฟุตโฟร์เขาไปเป็นแขกรับเชิญด้วยนะฮะเขาไปร้องเพลงนี้กันเมื่อหุงข้าวมีใครอยากรักฟุตไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเขาจีบกันบนเวที

คุณผู้ฟังเหลือเกินมึนตึ๊บแต่เช้าพี่เป้ปล่อยออกนิดได้ไหมขออีกนิดหนึ่งได้ไหมมันฟังแล้วมันแบบว่านึกเหมือนจะออกแต่มันไม่ออกโอเคพี่เป้จะปล่อยให้มันมากกว่าเมื่อกี้อีกหน่อยนะฮะโอ้โหนี่ชัดเลยป่ะชัดเลยไหมโอเคนะเอาแค่นี้ใครที่ทายมาเป็นพี่ป้อมพี่โตกันเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะไม่ถูกนะฮะบอกเลยแต่ณวันนี้เนาะมันก็ต้องฟังแล้วนะฮะเป็นช่วงที่พี่ป้อมพี่โต๊ะขึ้นคอนเสิร์ตสนุกมากดูจากภาพข่าว

คือคนถามว่าสรุปแล้วพี่เป้จะไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะวันไหนเนี่ยคือตอนแรกจะไปดูวันสุดท้ายนะฮะเพราะว่าต้องไปทำงานด้วยแหละคุณผู้ฟังนะฮะก็คือไปทำงานในรอบสุดท้ายของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับแต่ตอนนี้จากวันที่8นะฮะมันเลื่อนมาเป็นวันที่9ที่เป็นวันสุดท้ายแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอนแรกจะไปวันที่8ตอนนี้ต้องไปวันที่9แล้วล่ะพี่น้องใครไปรอบวันที่9นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับพี่น้องนะ

ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ต้องไปคอนเสิร์ตวันสุดท้ายคือต้องไปเก็บเวทีเหรอพี่เป้ขอบใจเขาบอกว่าเมื่อคืนเจฟสเตอร์ร้องเพลงนี้ด้วยอ๋อเฮ้ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
2: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
1: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
2: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมกรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
5: ้

0: เว้ยไม่ใช่อันนี้สิสวัสดีครับคุณหนึ่ง
1: โอ้ยคุณเป้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับยินดีด้วยนะครับสิทธิ์ตะวัน 1,000 บาทเป็นของคุณหนึ่งครับผม
1: เย้
0: โอ้ฟังออกตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าตอนหลังที่พี่เป้เพิ่มให
1: ้โอ้รู้ตั้งแต่กองเลยครับคุณเป
0: ้โอ้โหตายละนี่ขิงคนอื่นได้เยอะเลยนะ ตอบให้ชื่นใจหน่อยครับเฉลยคื
1: ออย่างน้อยของคุณบิลลี่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากฮะแสดงว่าเราอาจจะต้องมีความหลังฝังใจหรือแบบว่าชอบเพลงนี้แล้วก็เคยฟังมาก่อนเนาะแล้วก็เลยจำได้
1: ใช่ใช่ใช่ผมเป็นยุค90ไงคุณเป
0: ้
1: พวกเพลงพวกเนี้ยพอมันเข้าหูหมดเลยครับ
0: พอขึ้นมาปุ๊บนึกออกเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เก่งมากเก่งมากคุณหนึ่งขอให้มีความสุขในเช้านี้นะครับจัดไปนะครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้ว1เพลงที่อยากฟังคือเพลงอะไรครับ
1: ฟังซิฟังของคุณใหม่ครับ
0: ได้เลยโอ้มีพี่บิลลี่ก็ต้องมีพี่ใหม่ตามมาเนาะได้เลยเดี๋ยวฟังไปด้วยกันขอบคุณมากคุณหนึ่ง
1: ขอบคุณครับพี่เต้ครับ
0: ยินดีมากครับผมสวัสดีครับโอ้รับไปเรียบร้อยเบาๆง่ายๆสำหรับเช้านี้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับพลาดไปว่ากันใหม่นะฮะขอบคุณบูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยแล้วก็ทิปอัพทูมายนะครับรับบริการรถไซฟรีนะครับที่ทิปอินชัวร์นั่นเองครับอ่ะงั้นเราฟังเพลงโจทย์ของเราก่อนให้แบบเต็มๆเลยนะฮะนี่ฮะเฉลยของเราป้ายอย่างน้อยนะฮะของพี่บิลลี่โอแกนครับผม

โอ้ยนะอันนี้บอกว่าทางนี้ก็90เหมือนกันนะครับพี่เป้แต่เข้าหูเหมือนกันค่ะเข้าซ้ายออกขวาจำอะไรไม่ได้เลยแต่พอเปิดมาเราก็จะจำได้ใช่ไหมครับนะฮะเพลงที่อยู่ในความทรงจำของพวกเรานะครับอ่ะเมื่อก่อนเนาะมีพี่บิลลี่ที่ไหนนะก็จะมีพี่ใหม่ตามนะครับเพราะเขาออกอัลบั้มมาใกล้ๆกันเนาะแล้วเขาก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตคู่กันตลอดเลยแล้วผมก็ตามไปดูด้วยเหมือนกันฟังสิฟังหนึ่งเพลงที่คุณหนุ่มเขาเลือกไปนะฮะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: มาแล้วมาแล้วนี่ไง จำได้ใช่ไหมครับสโลแกนเขาเนาะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้เปิดตัวระบบสมาชิกแชมเปี้ยนคลับครับคุณผู้ฟังคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มเนี่ยจัดเต็มยังไงมันพิเศษกว่าที่เคยด้วยครับคุณผู้ฟังเพียงซื้อผลิตภัณฑ์นะครับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับนำมาสะสมคะแนนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะฮะทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะฮะของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศเลยแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็คออฟฟิศช็อปนะฮะออฟฟิเชียลช็อปของเขานะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop เนี่ยโอ้ยสะสมได้หมดเลยนะครับรวมถึงนะฮะผ่านช่องทางการขายของแชมเปี้ยนเองที่ www.championbags.com backbs นะฮะหรือสั่งซื้อทาง LINE OA นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนแอดไลน์ด่วนได้เลยนะครับที่ @championbags นี่นี่ Back VS เหมือนกันนะครับห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังนะสมัครสมาชิกวันนี้นะครับสมาชิกใหม่เนี่ยรับทันที200คะแนนโอ้เป็นไงล่ะแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทนะครับแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนครับคะแนนที่ได้ก็สามารถนำไปช็อปต่อได้ทันทีเหมือนกันนะครับแชมเปี้ยนคลับนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มคุ้มจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะอัปเดตความคุ้มค่านี้นะครับง่ายๆเลยสมัครวันนี้นะครับที่ LINE OA @championbags นี่นะครับแล้วก็นี่คือการแอบกระซิบชาวกรีนเวฟก่อนใครนะครับ รีบไปโหลดเลยนะฮะรีบไปสะสมคะแนนกันด้วยนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆกับบิลกินเร็วๆนี้เป็นไงแอบมาบอกก่อนคนอื่นเลยนะฮะติดตามฟังกรีนเวฟไว้เดี๋ยวเราจะต้องรู้ก่อนใครเพราะพี่เป้จะต้องมาบอกก่อนใครนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou papa no I มาได้ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: แก้วมิมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมิมี่วิตาวัน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: ทุกบ้านมี The Bagที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเร็ต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าวใช่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอริซันนันเดย์ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: มชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ที่ดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยกำหนดให้ภายในวันที่30กันยายนนี้คนที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะเพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการโดยกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมกับมีระบบติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็การประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอย่างใกล้ชิดค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเวลาของ Green Update หน่อยค่ะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
4: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะครับหลายคนก็ถามหาพี่นาฏเหมือนกันนะพี่นาฏไม่หายป่วยหรือพี่เป้พี่นาฏมาเป็นเสียง AI อยู่ตอนนี้นะฮะก็ยังตัวเป็นๆยังไม่มายังไม่โผล่มานะฮะเดี๋ยวให้เวลาเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังโอเคอ่ะ9โมงกว่าแล้วนะครับชั่วโมงนี้พอดีวันนี้เป็นวันที่7ใช่ป่ะ7กันยาแกจันยาแกกัน7กันยายนนะครับเป็นวันสำคัญอยู่วันนึงครับคุณผู้ฟังนะครับเขาเรียกว่าเป็นวันอากาศสะอาดสากลเพื่อท้องฟ้าสดใสวันอากาศสะอาดสากลนะฮะเพื่อท้องฟ้าสดใส International DayOf clean air for blue skies นี่นะครับเขากำหนดไว้นะครับนะเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราได้หายใจกันอย่างแบบบริสุทธิ์ผุดพองหน่อยเนาะทุกวันนี้แบบฝุ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้นก็เลยคิดว่าชั่วโมงนี้เราจะลองไปช่วยกันนะคุณผู้ชมต้องช่วยกันเลือกเพลงที่แบบฟังแล้วมันแบบว่าอากาศสดชื่นชื่นมื่นอะไรเงี้ยหายใจคล่องจมูกหน่อยอะไรเงี้ยพี่เป้จะเริ่มที่อากาศดีๆของเนอร์เซอรี่สาวนะครับส่วนคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงไหนได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของอากาศดีๆแบบนี้เพื่อท้องฟ้าที่สดใสเรื่องอากาศเรื่องท้องฟ้าอ่ะวันนี้

เป็นเพลงที่ฟังแล้วอากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสดีเหลือเกินเนาะพี่ผู้ฟังเหมือนได้หายใจแบบโล่งๆอะไรเงี้ยเอออีกเพลงนึงนะครับที่หลายคนส่งข้อความมาแบบเหมือนกันนะฮะใจตรงกันเหลือเกินเพลงของพี่กบเพลงนี้ครับวันใสๆเหมือนเปิดประตูหน้าต่างออกไปแล้วแบบโอ้รับอากาศ

ข้อความนี้บอกว่าเพลงที่ฟังแล้วสดชื่นตอนเช้าเหมาะกับรับวันใหม่อากาศใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆขอเสนอเพลงนี้นะคะเก็บไว้ให้เธอของพี่เจี๊ยบวัฒนาค่ะพี่เป้ขอกำลังใจรับเช้าวันจันทร์ก่อนวิ่งทำงาน2ที่ด้วยวันนี้จุ๊บๆๆแบบแหมถ้าวิ่งทำงาน2ที่ในวันเดียวผมว่าเลิศนะดีนะได้วิ่งงานนะถือว่าโอ้ยคนอื่นเขาก็บอกว่าวิ่งที่เดียวบางคนอาจจะยังไม่ได้วิ่งงานเลยด้วยซ้ำนะครับได้วิ่ง2ที่ก็เอาให้สนุกให้เอาให้เต็มที่นะครับเปิดเพลงนี้เป็นกำลังใจส่งไปเพลงที่ฟังแล้วสดชื่นอีกหนึ่งเพลงครับผมเหมาะกับวันนี้มากๆนะครับ7 กันยายนวันอากาศสะอาดสากลเพื่อท้องฟ้าสดใสครับ

โอ้มีคุณผู้ฟังนะครับฟังอยู่ที่แคนาดาเนาะเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาเขาก็ส่งมานะครับบอกว่าฟังเพลงเพลย์ลิสต์ของพี่เป้วันนี้แล้วคิดถึงบ้านมากเลยเอาหน้าภารกิจเนาะบางทีมันก็ทำให้ห่างๆกันไปจากประเทศไทยหรือว่าต้องไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดถึงเมื่อไหร่ก็กลับมาครับประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดแล้วผมว่านะวิถีชีวิตเอ่ยอาหารการกินเอ่ยไลฟ์สไตล์ต่างๆผมก็รักประเทศไทยครับผม

ใจตรงกันมากเลยพี่เป้พอนึกถึงเพลงนี้ปั๊บพี่เป้เปิดปุ๊บเลยให้เธอของเสียงร้องของพี่โต๊ะเนาะเออนะครับอ่ะเพลงต่อไปดูซิว่าจะใจตรงกันไหมอึ๊บมิกกี้ต้องมาครับมิกกี้ต้องมาฝากฟ้าทะเลฝันนะครับ

เอ็นดูข้อความดีมากเลยนะฮะสุมาบอกว่าในที่สุดก็ได้ฟังเพลงฟ้ากลางที่เฝ้าเพียรขอพี่เป้มาวันนี้ฟินสุดจังหวะมันมาเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศพอดีเลยเนาะโอ้ยขออภัยนะที่ใช้คำว่าเฝ้าเพียรเลยอ่ะนะแต่วันนี้ก็ได้ชื่นใจแล้วเนาะกับเพลงนี้เอาเพลงต่อไปเพลงฟ้ากลางว่าชื่นใจแล้วใช่ไหมเพลงต่อไปนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแบบโอ้แม่เจ้านะชื่นใจเข้าไปอีกหาฟังยากนะเพลงนี้จริงๆมันควรจะมาวันพรุ่งนี้มากกว่านะวันอังคารนานๆฟังทีใช่ไหมครับแต่พอดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศฟ้าอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับฟ้ายัง

ที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้วันที่7กันยายนนะครับเป็นวันอากาศสะอาดสากลเพื่อท้องฟ้าสดใสนี่ไงวันนี้เราก็เลยได้ฟังเพลงเกี่ยวกับอากาศดีๆท้องฟ้าสดใสเพลินๆนะมีความสุขไปด้วยกันนะครับในเช้านี้มีข้อความนึงบอกว่าคิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์อันดากับฟ้าใสด้วยแหละพี่เป้แต่จำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะชื่อเพลงกับชื่อหนังชื่อเดียวกันครับคุณผู้ฟังอันดากับฟ้าใสป้ายโอ้โหเสียงคลื่นมาเต็มๆแบบนี้

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาชวนมาที่ Debut Track นะครับ1เพลงใหม่นะครับเมื่อวันเสาร์เพิ่งเจอเขาด้วยนะครับ Fellow ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันนะครับชื่อเพลงนะครับที่เขาส่งมาล่าสุดนี้รักที่พอดีลองฟังดูครับ

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: อ่ะเราจะปิดท้ายกันเนี่ยนะฮะในธีมเพลงของวันนี้นะฮะวันที่7กันยายนวันอากาศสะอาดสากลเพื่อท้องฟ้าสดใสนะฮะกับเพลงของพี่เบิร์ดฝากฟ้าทะเลฝันนะครับ

0: Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: หลายคนอยากจะร่วมโครงการนี้เนาะ Can to Care นะครับแบบอุ้ยที่บ้านมีของรีไซเคิลนิดเดียวช่วยได้เหรอนะช่วยได้นะฮะมีไม่เยอะก็รวบรวมไปส่งด้วยตัวเองที่ Drop Point ไงของ Recycle Day นะครับแล้วก็แจ้งเขาว่าอันเนี้ยสำหรับโครงการ Green Wave นี่นะครับแต่ถ้ารวมกันได้เยอะๆตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งขึ้นไปจอง Waste by Delivery เขาไปรับนะครับวัสดุรีไซเคิลถึงบ้านเลยคุณผู้ฟัง LINE ODA นะครับก็แอด Waste by เนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับจะเริ่มจากบ้าน1หลังรวมกันทั้งคอนโดหรือว่าเฮ้ยพวกเราอยู่ในแผนกเดียวกันออฟฟิศเดียวกันช่วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รวบรวมมาด้วยกันนะครับความช่วยเหลือนะครับไม่ต้องเริ่มจากจำนวนมากนะครับแค่เราแยกแล้วก็แยกคนละนิดคนละนิดแล้วก็มารวมๆกันมันก็ช่วยเปลี่ยนแคนเล็กๆนะครับให้เป็นแคนที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินไป

0: สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
0: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
0: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
8: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
15: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
16: Club Inspire Day Club Inspire Day
17: Club Inspire Day
15: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการณ์จัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
17: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
18: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วติดตามด้วยกันนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ฮอกไกโดต้องเตรียมรับมือกับจำนวนแมลงสาบค่ะโดยดร.ฮิโรชินิชิโนะนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงเมืองซัปโปโรด้วยนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้แมลงสาบเจริญเติบโตขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ค่ะ ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับเวเบอร์ค่ะเวเบอร์ตราตุ๊กแกผู้นำด้านโซลูชันสำหรับงานปูกระเบื้องงานป้องกันน้ำรั่วซึมและเคมีพันก่อสร้างที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า40ปีค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะทั้งช่างผู้รับเหมาและก็เจ้าของบ้านด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและก็ความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งานนะคะกาวซีเมนต์เวเบอร์ไทยฟิกซ์ตุ๊กแกแดงสำหรับงานปูกระเบื้องพื้นผนังและก็สระว่ายน้ำติดแน่นทนทานได้มาตรฐานมอกกาวยาแนว Weber Color Power ช่วยป้องกันราดำแบคทีเรียแล้วก็ตะไคร้น้ำนะคะได้มาตรฐานฉลากเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันซึมพร้อมใช้งานค่ะ Weber Dry Seal สำหรับดาดฟ้าหลังคาแล้วก็ผนังปกป้องบ้านจากปัญหาน้ำรั่วซึมได้อย่างมั่นใจก็คือเรียกได้ว่ามาตรฐานครบดูแลจบทุกพื้นที่ Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากว่า40ปีค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
11: Green Update
19: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

10โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับ2เพลงผ่านไปนั่นคือเมื่อถูกค้นพบนะฮะของ Freehand แล้วก็ไม่ลืมได้ไงของ Snap Kiss นะครับส่วนเพลงนี้ Tree Man Down นะครับกับ Body Slam มาความรักทำให้คนตาบอดครับ

มีข้อความนึงส่งมาบอกว่าน้องแมวกลับดาวไปเมื่อวานพี่เป้เศร้ามากค่ะโหใจสลายเลยเนาะผมเคยสูญเสียน้องหมาของผมเหมือนกันนะครับร้องไห้หนักมากนะครับเขาบอกว่าน้องเป็นมะเร็งอายุแค่4ปีเองนะครับขอเพลงฮิวใจให้หน่อยนะครับพี่เป้ครับเข้าใจในความรู้สึกเลยนะครับก็พึบๆไว้นะก็ถือว่าเขาไปสบายแล้วเหลือแต่เรานี่แหละสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ฮิวใจกันไปตรงนี้แหละครับ

0: งจะต้องฝากดวงดาวดวงเดือนนะฮะอบกอดน้องไปนะฮะมีข้อความบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ใช้เวลาเยียวยาใจนะครับสู้ๆครับนะโหน่ารักมากเนาะคุณผู้ฟังเรานะครับเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงมาหรือยังครับพี่เป้เพลงนี้ก็ฮิวใจได้ดีมากเหมือนกันนะคะพี่ๆวงเคลียร์ทำเพลงนี้ออกมาได้ดีมากเลยค่ะยังมาไม่ถึงมือพี่เป้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามาถึงเมื่อไหร่จะเปิดให้ฟังกันนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Covenant โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: หลายคนรอนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังบรรยากาศจาก Cover the Life นะครับที่โบกี้และอ้อนแล้วก็ว่านวานๆมาเนาะนะครับอ่ะอยู่ในมือพี่เป้ละพร้อมเปิดละนี่นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่โบกี้และอ้อนกับว่านวานๆร้องร่วมกันไว้นะครับลองฟังไปด้วยกันเนาะความเดิมตอนที่แล้ว

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการแรด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ yeah!

0: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: อ่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีคนบอกว่าไม่ทายเพลงอ่ะอันนี้พี่เป้ AI ปะเนี่ยไม่ได้ AI พี่เป้ลืมทายเพลงปะคะดีนะมีคนมาทวงถามอีกแล้วไม่ลืมนะเพราะวันนี้พี่เป้เอาการทายเพลงไปทายในชั่วโมงแรกไงนะว่าไปแจกสิทธิ์น้ำมันไปแล้วอันนี้ครับนะฮะวันนี้ชั่วโมงนี้ก็เลยของดนิดนึงเนาะนะครับอ่ะ Smiley Request นะครับก็ขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับพี่เป้เลือกเพลงนี้ให้เราฟังกันนะฮะงานล่าสุดของ ETC แหละคุณผู้ฟังสวีทเหมือนก้อน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เวลาใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เป้จะปิดท้ายด้วยเพลงนี้เนาะรักเดียวใจเดียวของพี่เสือธนพลนะครับเพราะว่ามีข้อความนึงเขาบอกว่าพี่เป้วันนี้วันเกิดแฟนแหละขอเพลงรักเดียวใจเดียวนี้ให้คุณแฟนโวยพรให้เขาหน่อยสิพี่เป้อย่างเงี้ยโอ้ยก็วันครับวันเกิดเนาะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เกิดวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆละกันนะครับโดยเฉพาะคู่นี้ก็ขอให้รักเดียวใจเดียวรักมั่นคงตลอดกาลนานเทอญนะครับรวมไปถึงไม่ดื้อไม่สนต่อคุณแฟนด้วยแล้วกันนะครับ Happy Birthday to you มีความสุขกันมากๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้าครับผมเดี๋ยวส่งต่อไปที่น้องโบนะฮะพี่เป้ไปแล้วครับไปทำการวอร์มเสียงก่อน สวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชีชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใช
2: ่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัวร์

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาFlyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: เวลาของ Green News นะคะว่าติดตามกันต่อกับเยนสุธินาถทองชื่นสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่นนะคะเตรียมเพิ่มการติดตามการดำเนินงานในต่างประเทศของสถาบันการเงินรายใหญ่หลังจากกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นขยายการลงทุนและทำธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นคือความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลนะคะว่าถ้าธนาคารรายใหญ่ของญี่ปุ่นขาดทุนจำนวนมากจากการดำเนินงานในต่างประเทศอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในประเทศรวมถึงส่งผลต่อบริการทางการเงินภายในประเทศในวงกว้างโดยการขยายธุรกิจในต่างประเทศนะคะทำให้ทางสำนักงานต้องติดตามภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้ยากมากขึ้นก็จำเป็นจะต้องเพิ่มการตรวจสอบความเสี่ยงจากธุรกิจในต่างประเทศค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังชาววาวาทุกคนเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะเพราะพี่ภูเขาทองชวนทุกคนมาร่วมงาน Meet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีป๋อซึ่งจะแจกจุกๆไปเลยนะคะกว่า28ที่นั่งและทุกที่นั่งพิเศษนะคะในงานจะได้สิทธิ์ในการถ่ายรูป2ต่อ1กับตีป๋ออย่างใกล้ชิดไปเลยค่ะนอกจากนี้จะมีสุ่ม10คนได้ถ่ายเป็นแบบโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นอีกด้วยนะคะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่26กันยายนนี้ที่ห้างเอ็มสเฟียร์ค่ะกติกาง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ซื้อซอสภูเขาทองที่ร่วมรายการครบ399บาทเฉพาะที่ 7-Eleven ออนไลน์นะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการรับไปเลย1สิทธิ์ลุ้นเป็น1ใน28ลัคกี้แฟนเข้าร่วมประสบการณ์เชฟเทเบิลกับตีตีป๋อแบบ Exclusive ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะร่วมสะสมสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569นี้ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์แล้วรีบเลยนะคะหรือติดตามข้อมูลได้นะคะที่เพจ Facebook ซอสภูเขาทอง by ไทยเทพรสแล้วพบกันนะคะที่งาน Meet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีป๋อที่ห้าง M Sphere วันที่26กันยายนนี้นะคะซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเดิมกลับมาทุกช่วง
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงก็ต้องมาเจอกับโบแบบนี้นะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับวันนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกับโบนะครับเมาส์มอยจะมาเรื่องออฟฟิศก็ได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านนะครับมีเรื่องอะไรอยากจะอัปเดตหรือว่าวันนี้เนี่ยเหงาๆคุยกันได้เลยกับ DJ นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนี่แหละนะครับผมวันนี้อยากจะอัปเดตเรื่องเมนูอาหารหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่งมาหากันได้เลยนะครับผู้ฟังครับวันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

Soundtrack มาถึงช่วง Chilling Track นะครับผมกลางชั่วโมงแบบนี้นะครับวันนี้มีงานของ EDC มาฝากกันนะครับเพิ่งมาพูดคุยกับเราไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคุณผู้ฟังมากันเกือบครบนะครับขาดพี่โอเล่ไปคนเดียวนะครับนี่ก็คือซิงเกิลใหม่ก็น่าจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายในปีนี้เพราะว่าปีนี้มี2ซิงเกิลแล้วเท่าที่พี่หนึ่งบอกนะครับไม่แน่อาจจะมีอีก1ในช่วงปลายปีแต่ว่าถ้าไม่ผิดอะไรปีนี้ก็จะครบนี่แหละ2ซิงเกิลนี้ไปหวังนะครับซิงเกิลใหม่ๆต้นปีหน้าแต่เดี๋ยวก็มีกันอีกเรื่อยๆแหละจริงๆพี่ๆ EDC เนี่ยเขาทำเพลงกันอยู่ตลอดนะครับแล้วตอนนี้เขาก็มีรายการใน YouTube ด้วยสามารถไปตามชมกันได้ครับและนี่ก็คือซิงเกิลใหม่ของ EDC ชื่อว่า Sweet เหมือนก่อนครับ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .comLegalOS อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ LegalOS ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อ

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: คุณผู้ฟังครับผมของธรรมดาที่เราอาจจะมองข้ามนะครับบางครั้งเนี่ยกลับเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมโดยเฉพาะในวันที่เกิดอุทกภัยเนี่ยอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันนะครับเรียกว่าทุกๆอย่างชีวิตประจำวันมันหายไปหมดเลยทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันยายนนี้ครับ Green Wave ก็เลยชวนทุกคนร่วมเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งนะครับกับโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะเป็นการร่วมส่งต่ออาหารกระป๋องและก็สิ่งของจำเป็นในสภาพที่ดีนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับหรือว่าส่งต่อกระป๋องเปล่าแล้วก็ขยะรีไซเคิลเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนมูลค่าแล้วก็ไปช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปนะครับรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเรามาเปลี่ยนจากแคนธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เดี๋ยวเราพักเบรกโฆษณากันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับสักครู่เดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับอยู่กันจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเนี่ยสามารถส่งมาขอกันได้เลยผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าหลังเที่ยงครับผม
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
10: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
9: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
11: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
12: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
13: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน
13: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
14: แค่10 บาท

0: ีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
3: เกียร์ขนาดนั้นเลยหรอ
4: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
1: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
4: ต่อจากนี้ก็สองคนจะไปดีเลย
1: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงสิทธิ์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
6: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
7: วิธี Safe Energy แบบ
8: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
9: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
8: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
9: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3 go A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
13: Green Wave Share for Care Can to Carek
12: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
12: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
13: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
5: News โดย
14: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามได้กันต่อค่ะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์ค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยวางกลไกสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังและจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดีนะคะยึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบน นแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รวม 1,471 รายการค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยว

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 106.5 Green Wave ครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้วันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับก็มาถึงครึ่งเดือนหลังกันแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีกันแล้วนะครับก็สู้ๆกันนะคุณผู้ฟังทำงานกันไปแล้วก็มีวันหยุดช่วงไหนก็วางแผนกันดีๆต่อวันหยุดกันดีๆจะได้พักกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับหรือว่ามีอะไรจะอัปเดตกันเนี่ยส่งข้อความมาหากันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะครับมีอะไรก็ส่งมาได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับผม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
0: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
1: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Revie Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มากครับสำหรับช่วงคัสเซ็ตคลับของเราไทยชั่วโมงแบบนี้นะครับวันนี้เลือกงานของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวัฒน์สันมาฝากกันนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ป้อมพี่โตกันไปซึ่งเราก็ได้ข่าวมานะครับว่ามีการแจ้งว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของอัศนีวัฒน์สันหรือว่าพี่ป้อมพี่โตนั่นเองหลายๆคนมีบัตรแล้วก็ได้ไปดูกันนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบดีมากนะครับหายคิดถึงกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นพี่ป้อมพี่โตบนเวทีคอนเสิร์ตอีกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นสเกลที่มันเล็กลงไหมหรือยังไงก็คงได้แต่หวังนะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้ไปดูกันนะครับและสำหรับคนที่ยังคิดถึงพี่ป้อมพี่โตหรือว่ายังมันยังบรรยากาศมันยังคิดถึงอยู่เลยเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมานี่เองก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะครับสำหรับคนทั้งที่ได้ไปดูหรือว่าบางคนที่พลาดกันไปนะครับนี่คือคงเดิมจากอัศนีวัฒน์สันครับ

0: ันนี้ครับผมคุณผู้ฟังครับหมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับก็เดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน11โมงถึงบ่ายโมงนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ับอยู่ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: Life man.

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วคือพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทธินาถทองชื่นทางการจีนค่ะเตรียมขยายขอบเขตความคุ้มครองของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมถึงกลุ่มยานวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งโรคเรื้อรังโรคหายากแล้วก็โรคในเด็กเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวโดยจะส่งเสริมให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามารองรับก่อนสำหรับประเภทยาที่ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในระบบประกันสุขภาพพื้นฐานแต่เป็นยาที่มีประโยชน์ทางคลินิกและก็สามารถตอบสนองความต้องการการรักษาที่สำคัญได้นอกจากนี้นะคะยังจะมีการปรับลดระยะเวลาในการอนุมัติยาให้สั้นลงเพื่อช่วยให้นำนวัตกรรมทางเภสัชกรรมมาใช้ในทางคลินิกได้รวดเร็วขึ้นโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะภาคอุตสาหกรรมยานวัตกรรมของจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีผลการวิจัยจาก McKinsey นะคะบอกว่าภายในปี2568จีนมีสัดส่วนสายงานการพัฒนายาชีวเภสัชพันธุ์คิดเป็นประมาณ 30% ของทั้งโลกค่ะรอบหน้ายังคงติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีGreen อัปเดตรออยู่นะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

0: สวัสดีวันจันทร์นะจ๊ะหรือฟังถามว่าทีมชั่วโมงนี้คืออะไรคะวันนี้เหรอฮะวันนี้วันจันทร์เนาะวันนี้เอาเป็นทีมแบบว่าเพลงที่มีโทนสว่างสว่างดีกว่าคุณผู้ฟังเพลงไหนเนี่ยที่คุณผู้ฟังคิดว่าฟังแล้วเนี่ยมันมีโทนสว่างสว่างเหมาะกับอากาศตอนนี้นะ
1: เพื่อจะฟังเพลงรัก
0: อย่างเช่นเพลงนี้นะฮะ

ข้อความนี้ถามว่าเพลงนี้เนี่ยสว่างไหมครับโทนเพลงไม่แน่ใจแต่ว่าเจ้าของเพลงสว่างแน่นอนนะฮะคนอะไรเดินมาเหมือนหลอดไฟนะพีกริดเนี่ยฮะ

ปังสว่างนะฮะหลายคนคงมีคำถามว่าเอ๊ะพี่ครับเพลงสว่างสว่างมันเป็นยังไงคะคือมันเป็นเพลงที่โทนแบบว่าเมโลดี้แบบฟังแล้วแบบเออเข้ากับบรรยากาศอากาศแบบสว่างสว่างเงี้ยเหมาะกับแบบฟ้าแบบใสๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเออ ลองดูนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังนะฮะเสนอเข้ามาเนี่ยครับ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้เราก็มาในธีมเพลงสว่างสว่างนะครับโทนสว่างสว่างนะครับมีหลายคนนะคิดถึงเพลงในคอนเสิร์ตคอนไนท์ไลฟ์มูนไลท์เลาส์นะครับของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับเพลงนี้ก็มีเป็นเพลงที่โทนสว่างเหมือนกันนะฮะกับเพลงมิสคอลนะฮะ

0: ไปที่คิดถึงนะฮะค่ำคืนวันนั้นนะฮะของบุกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะฮะตอนนี้เนี่ยเราลงคอนเสิร์ตนะฮะโชว์เต็มๆให้ได้ดูกันแล้วนะครับที่ YouTube A Time นะครับคุณผู้ฟังใครอยากเข้าไปดูเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะกับ Cover Night Live Moonlight Lounge ครับ Cover Night
1: Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
11: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับคุณธนภูมินะเขาส่งเพลงนี้มาเขาถามว่าเพลงนี้เนี่ยสว่างพอไหมครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle
1: Cloudส่วนเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังเขาส่งมาเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยฟังแล้วก็สว่างดีนะคะชื่อเพลงว่าจะรักให้ดีที่สุดนะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่นะฮะที่เป็นเพลงโทนสว่างกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังครับนี่เพลงใหม่วันนี้ครับเป็นเพลงใหม่จาก ETC ฮะชื่อเพลงว่า Sweet เหมือนก่อนนะครับ

และนี่คือซิงเกิลล่าสุดนะฮะจาก ETC นะครับชื่อเพลงว่า Sweet เหมือนก่อนนะครับส่วนเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยโอ้โหเรียกร้องกันมาเยอะมากๆนะครับ

ก็เป็นหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟเนี่ยไปคอมเมนต์ใน YouTube ของเพลงนี้เยอะมากเลยว่าฟังครั้งแรกเนี่ยจากกรีนเวฟเลยค่ะนะครับก็โอ้โหเราก็เปิดกันบ่อยนะฮะเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังว่าเออเพลงนี้ฟังแล้วสว่างดีนะคะ

0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะชั่วโมงหน้าเราเดินต่อนะครับวันนี้มาในธีมเพลงไหนที่คิดว่าโทนสว่างเหมาะกับอากาศวันนี้นะฮะส่งเข้ามานะครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Fly Day Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันค่ะหลังจากไฟป่าที่อินโดนีเซียลุกลามอย่างหนักนะคะก็ทำให้สิงคโปร์เนี่ยต้องออกมาเตือนเรื่องคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์บอกว่าพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่ายังคงมีสภาพอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องทำให้มีความเสี่ยงนะคะที่หมอกควันข้ามพรมแดนจะรุนแรงขึ้นซึ่งสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีสาเหตุส่วนหนึ่งนะคะจากการเผาหรือถางพื้นที่เพื่อการเกษตรแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ขณะที่ปีนี้นะคะปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนนี้ล่ะค่ะจนถึงตุลาคมอาจจะทำให้ไฟป่าแล้วก็หมอกควันยืดเยื้อแล้วก็ยิ่งเพิ่มผลกระทบต่อสุขภาพในภูมิภาคค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
7: Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เรามาในธีมเพลงโทนสว่างนะฮะเพลงไหนที่มีโทนสว่างสว่างฟังแล้วแบบน่าจะอารมณ์ดีนะฮะส่งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังโทนสว่างเป็นยังไงหลายคนคงแบบยกตัวอย่างให้ดูสักเพลงได้ไหมนี่เพลงนี้

ประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงที่ทนสว่างๆนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มานะครับ

ป่วยขอเข้ามานะครับ LOVE นะครับก็เป็นเพลงทนสว่างสว่างมีจังหวะนะฮะเต้นได้ยกได้ร้องได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มาโอ้ยเช็คนะฮะเช็คพิกซี่

พลงนี้เนี่ยเคยมีคุณผู้ฟังเขาขอมาตอนแรกๆนะฮะที่ออกมาเลยนะแล้วเขาใช้ชื่อเพลงว่าน้ำปั่นคุณผู้ฟังเขาส่งข้อความมาบอกขอเพลงน้ำปั่นของพิกซี่หน่อยค่ะผมก็ไปเซิร์ชดูไม่มีนะเพลงนี้จริงๆชื่อเพลงว่าเช็คนะฮะเช็คพิกซี่นะจ๊ะ

นี้แล้วก็มาในธีมเพลงโทนสว่างนะฮะเพลงไหนที่มีโทนสว่างฟังแล้วรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเข้ากับบรรยากาศท้องฟ้าใสๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้นะจ๊ะคุณผู้ฟังส่งเพลงมาเยอะมากวันนี้นะฮะขออนุญาตคัดเลือกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ

0: โอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะฮะชื่อเพลงว่าวอนลมนะฮะจากพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะคุณโน้ตขอเข้ามานะฮะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็เป็นโทนสว่างนะครับเนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากๆนะครับวอนลมจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A Time

0: ์หน้าเอาธีมมืดตึ๊บได้ไหมครับโอ้โหธีมมืดตึ๊บเลยเหรอคุณผู้ฟัง
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ.com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRegalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
0: Green Wave ดูจากข้อความนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับที่ส่งเข้ามาขอเพลงกันนะครับโหเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับก็พยายามเลือกเปิดให้นะฮะให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางเพลงมันก็ไม่เข้าธีมเท่าไหร่นะฮะบางเพลงก็ไม่เข้าธีมแต่คุณผู้ฟังเขาอยากฟังไงเขาก็เลยหาเหตุผลมาประกอบเนาะส่วนเพลงนี้ฮะเนื้อคู่ครับเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่เจริญบุระนะครับ

ดูจากเวลานะครับน่าจะได้อีกสัก2เพลงนะครับเป็นช่วงที่ลำบากใจที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าต้องเลือกตัดเพลงออกไปนะครับถ้าเกิดไม่ตัดสักเพลงเนี่ยตอนนี้เวลาเดินไปถึงประมาณ 5:00 น.แล้วนะครับตอนนี้นะต้องตัดออกแหละเนาะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังเขาส่งเพลงนี้มานะครับเพลงจากใหญ่โมโนโทนนะฮะชื่อเพลงว่าวันที่เธอไม่อยู่นะฮะ

ันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสักหนึ่งเพลงนะครับก็ขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับที่ส่งมาขอเพลงกันนะครับโอ้โหวันนี้เพลงก็เยอะมากๆนะครับที่ส่งเข้ามาขอกันนะฮะโอ้เป็นช่วงที่ไม่อยากทำเลยอ่ะตัดเพลงออกเนี่ยปกติแล้วอ่ะตามใจคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะขอมาไม่เคยไม่เปิดเลยนะครับผมเนี่ยไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะจริงไหมคุณผู้ฟังขอเพลงกับผมนี่ได้ฟังทุกครั้งใช่ไหมช่วยมายืนยันหน่อย

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 minutes
0: โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: แปลกมากเลยอะหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
2: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
3: เฮ้ hey, เป็นห่วงเนาะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนาะ
2: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
4: เพื่อนเป็นหม
5: อลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0%
10: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
10: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
12: อร่อยเกินต้าน
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: เร่งรีบ ต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผม
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
0: อีกทีนะ
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
0: ผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ี
1: ่ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
2: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
6: กลับมาต้นชั่วโมงนี้นะคะมี Green News มารออยู่แล้วติดตามด้วยกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์นะคะได้จัดการฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุบุคคลมีอาวุธบุกเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหลังจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟิลิปปินส์เผชิญกับเหตุยิงในโรงเรียนถึง2ครั้งค่ะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็มีการปรับรูปแบบคือใช้สัญญาณเตือนเฉพาะสำหรับเหตุภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโรงเรียนแทนที่จะจำลองเหตุภัยคุกคามที่รุนแรงโดยตรงซึ่งแตกต่างจากสัญญาณที่ใช้ในการซ้อมหนีไฟหรือแผ่นดินไหวเพื่อให้นักเรียนและก็บุคลากรจดจำขั้นตอนการปฏิบัติได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความทุกข์ทางจิตใจค่ะซึ่งทางกระทรวงย้ำนะคะว่าเป้าหมายไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวแต่เป็นการทำให้นักเรียนครูและก็บุคลากรของโรงเรียนรู้วิธีรับมือเมื่อเชิญกับเหตุภัยคุกคามจริงพร้อมทั้งพัฒนาระบบประสานงานระหว่างโรงเรียนตำรวจหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตและลดความสูญเสียถ้าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นจริงในอนาคตค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
7: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ไฮไฮทักช่วงบ่ายด้วยนะครับเพลงนี้ลิปตาจากไกจีจีนะครับก่อนหน้านี้มีอู้บ่อจ้างจากบี้สุกฤตมาฝากกันบ่ายสามวันนี้แต่ละคน สภาพเป็นยังไงกันบ้างครับเพิ่งเริ่มจันทร์แรกของเดือนกันยายนเองนะเนี่ยเฟรนด์มาอยู่เป็นเพื่อนครับวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆ

แต่มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากก๊อฟพิชยะนะครับชื่อว่า Mary Jane นะครับออกมาในช่วงที่ Spider-Man กำลังมาพอดีเลยอะแล้วก็บอกว่าฉันก็รักเธอคลั่งรักเธอมากๆเลยนะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าจะหลับแล้วครับวันจันทร์เองเหรอครับเนี่ยเป็นวันจันทร์ที่ไม่ได้งอหัวขึ้นจ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อุ้ยลำปางทักเข้ามาบอกว่าแดดร้อนมากนะจ๊ะแต่ว่าเพลงสนุกเหมาะกับตอนบ่ายๆนะครับมีคุณไพลินส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้สิทธิ์คนละครึ่งเหลืออยู่ที่300บาทแล้วเข้าวันที่7แล้วก็หัวเราะแฮะๆเข้ามาขาช็อปอ่ะเนอะซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจาก ETC มาฝากกันครับเพลงนี้เฟซเปิดให้ฟังไปสักรอบ2รอบแล้วก่อนหน้านี้ฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจมากเลยชื่อเพลง Sweet เหมือนก่อนใดๆเลยทุกความสัมพันธ์นะ

0: เพลงมันก็เลยฉ่ำอลังการแบบนี้นี่เองฮะสุดยอดสวีทเหมือนก่อนนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก EDC สวีทลองยากเหมือนกันนะเนี่ย
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ซฟี
1: แอลจัดจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตา
4: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
6: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
7: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

่งเพลงนี้ไปให้คนที่กำลังขับรถเดินทางไปกำแพงเพชรด้วยนะครับบอกว่ามีฝนโปรยๆในช่วงนี้นะครับกำแพงเพชรนี่น่าเที่ยวอยู่นะมีน้ำตกสวยๆอยู่ที่นั่นด้วยใช่ปะฟิลนี้เลยฮะเป็นอเมริกันคันทรีมิวสิกนะครับฟังตอนขับรถนี่รู้สึกว่าได้ใจมากฟิลดีมากทักใจเข้ามามีฝากเพลงอื่นมาด้วยอีกหลายเพลงนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับทักทายป้าหมูกระปุกด้วยนะครับสวัสดีคุณกบกุลด้วยคุณปุ้ยปุ๋ยนุ่น อ่านถูกไหมเนี่ยแล้วก็อีกหลายข้อความสงขลาร้อนมากทักทายสงขลาด้วยครับ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกอบ
0: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: กับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Fly Day มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Fly Day Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
9: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News ติดตามได้กันต่อค่ะมีข้อมูลจาก Altrata นะคะบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมหาเศรษฐีและความมั่งคั่งทั่วโลกเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยจำนวนมหาเศรษฐีในระดับพันล้านทั่วโลกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการถึง 3,795 คนคือเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ5ปีขณะที่ความมั่งคั่งโดยรวมของมหาเศรษฐีทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 12.8% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะอยู่ที่15.1 ล้านล้านดอลลาร์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน150แห่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับมหาเศรษฐีมากที่สุดค่ะโดยบริษัทที่ลงทุนใน AI อย่างน้อย30ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีที่ผ่านมามีการเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้ลงทุนใน AI ถึง 23% ขณะเดียวกันนะคะ Altrata ก็เตือนว่าถึงแม้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะสร้างความมั่งคั่งในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ความค่อนข้างที่เกิดจากการถือครองหุ้นเทคโนโลยีที่ได้รับอานิสงส์จาก AI ก็อาจจะมีความผันผวนสูงเช่นกันค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

2เพลงต้นชั่วโมงนะครับมีเพลงจาก Yesterday นะครับซิงเกิลใหม่ที่มาแรงที่ปลอดภัยครับชอบจังเลยนะครับแล้วก็มีจำเลยด้วยซิงเกิลใหม่จากที่ Rebirth เอามาฝากกันมีฟังส่งความมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้น้องชาญลูกชายของปั๊บโปเตโต้แล้วก็ใบเตยเนี่ยเขาร้องเพลงได้แล้วนะแล้วก็ร้องเพลงนี้แหละของพ่อ

ชิลลิ่งทรัควันนี้นะครับเปิดไปมีค็อกเทลด้วยปรารถนาสิ่งใดหรือแล้วก็มีชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้นะครับทั้ง2เพลงก็เป็นการบอกว่าเอ๊ะภาพรวมของเราบางทีต้องถอยมาดูชีวิตหน่อยเหมือนกันนะว่าเออตกลงแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่และเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าในภาพรวมของเราชีวิตเราระยะยาวแบบนี้มันโอเคไหมก็แบบต้องถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองเป็นระยะอยู่เหมือนกันนะครับ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือการอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

แม่เขาเข้ามาส่องสตอรี่ไอจีหนูอีกแล้วโอ้โหเขาแค่มีฟรี Wi-Fi เขาไม่ได้มีใจซะหน่อยอีกหนึ่งซิงเกิลใหม่จาก Perseus ครับฟรี Wi-Fi ได้พี่ไฮอภาพรมาคอลแลบกันในเพลงด้วยน่ารักดีอ่ะ

0: เพลงนี้จากพี่กี้นิโคเทเรโอนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงเพราะเข้ามาด้วย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ชวนคุณมาบริจาคกระป๋องกันนะครับบริจาคไม่ใช่แค่กระป๋องด้วยแต่จะบอกว่าในบรรดาของรีไซเคิลใกล้ตัวที่อยู่ใน household เราหรือในบ้านเราเนี่ยกระป๋องนี้ก็น่าจะมีราคาเยอะที่สุดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกตั้งหลายอย่างนะครับคืออย่าทิ้งให้มันเป็นขยะเลยของเหล่านี้สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับของรีไซเคิลทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณมีเยอะนะครับร่วมกันทั้งแบบองค์กรทั้งบริษัททั้งอะไรอย่างเงี้ยสามารถรวมกันมาได้เกิน50กิโลขึ้นไปต่อครั้งเนี่ยให้ Waste by Delivery เข้าไปรับได้เลยนะครับก็สามารถแอดไลน์เอาเองเข้าไปได้แอด Waste by นะครับหรือว่าจะเอาไปหย่อนตามดอปพอยต์ถ้าเกิดไม่ถึง50โลเนาะก็ตาม Recycle Day ต่างๆนะครับแจ้งว่ามาจากโครงการ Green Wave ครับรายได้จากการรีไซเคิลทั้งหมดนี่ก็เอาไปช่วยเหลือนะครับเข้าไปสมทบกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของกาชาดไทยนะครับก็เชิญชวนกันครับเพราะว่าการแยกขยะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือไม่สร้างขยะตั้งแต่แรกจะดีมากรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูที่
2: atime.life/greenwave Green Wave Share for Care Can to Care

ขอบคุณนะฮะช่วยต่อเพลงกันเยอะเลยไว้ในใจครับเพลงนี้จากอปองศักดิ์ครับฝากเพลงทิ้งท้ายไว้กับนิวจิ๋วก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงขอบคุณหลายข้อความนะครับบอกว่าทำงานเพลินมากเลยตอนนี้มีความสุขกันทำงานนะครับ

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
7: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
8: Nego

0: ู้ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
11: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
12: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันค่ะผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะเริ่มที่จะมีผลไปถึงเกณฑ์การปล่อยกู้ของสถาบันการเงินด้วยแล้วนะคะมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย New South Wales ของออสเตรเลียเขาบอกว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางการปล่อยสินเชื่อโดยย้ายออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจริงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขึ้นไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านหรือการเปิดธุรกิจในท้องถิ่นความสามารถในการผ่อนชำระไม่ใช่ปัจจัยเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ควรพิจารณาด้วยว่าทรัพย์สินของเราจะมีสภาพเป็นยังไงในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกลายเป็นปัญหาทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับธนาคารแต่ว่าอีกมุมนึงก็อาจจะทำให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
10: Green News
11: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

รู้สึกไหมนะครับเพลงนี้ของพี่สมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับแล้วก่อนอันนี้มีใจหายไปเลยด้วยจากมิสเตอร์ทีมครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมง5โมงเย็นแล้วนะครับหลายคนคงจะได้เดินทางกลับบ้านก่อนหน้านี้มีฟ้าครึ้มๆอยู่เนื่องนึกว่าในกรุงเทพจะฝนตกแถวๆสุขุมวิทนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ฟ้าใสเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะโล่งเลยนะถ้าทางเข้ามาบอกว่าวันนี้กลับบ้านไวค่ะโดด OT ก็โอเคได้พักผ่อนเนาะแต่เสียดายตังแทนไม่เป็นไรวันนี้เราไปพักผ่อนใช้เวลากับตัวเองส่งเพลงมาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนแนะนำมาบอกหน่อยนะ

0: ิงเกิลใหม่จากบัสครับเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอนะครับเข้าไปดูเครดิตของคนทำงานแล้วแบบทึ่งมากเลยแบบรวบรวมคนเก่งจากหลายฟิลมากเลยทั้งการชาลีทั้งต้นหนนะครับพี่จอร์จเซเว่นด็อกเข้าไปทำเพลงนะครับแล้วเวลาฟังเพลงแล้วมันเหมือนแบบได้ดูหนังดีๆเรื่องนึงได้ดูซาวด์แทร็กดีๆเรื่องนึงเลยแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอก็สวยมากๆด้วยขอบคุณที่ตีความมาซะสวยงาม
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีเพลงเพราะมาจากการ cover เพลงเพราะเยอะมากเลยครับโบกี้ไลออนว่านวานขอบคุณมากขอบคุณทีมงานขอบคุณนักดนตรีขอบคุณผู้ฟังที่ไปร่วมดูคอนเสิร์ตในคราวนั้นด้วยใครที่ไม่ได้ดูตามดูย้อนหลังได้ใน YouTube ตอนนี้มีดูแบบ full play แล้วนะครับเป็น full show เลยนะครับตัดมาเป็นเพลงให้เราได้ฟังด้วยจะบอกว่าความยากมาอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเล่นคอนเสิร์ตศิลปินที่เขาเป๊ะมากๆเราจะเห็นภาพเวลาไปดูคอนเสิร์ตนะมันก็จะเห็นภาพและการแสดงแล้วก็เสียงด้วยแต่พอตัดมาเหลือแต่ภาคเสียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าความคมของเสียงเขา arrangement การจัดดนตรีของเขาเนี่ยรูปแบบมันเป๊ะมากขนาดไหนมันชัดมันโผล่แล้วก็ฟ้องชัดเจนมากๆอย่างเพลงนี้เหมือนกันโบกี้ไลออนหยิบเพลงของเซนยอริต้ากลับมา cover ใหม่นะครับ

0: เยี่ยมมากลุกขึ้นปรบมือทั้งฮอลแน่นอนร้องเป๊ะอาร์เรนจ์เพลงเป๊ะพาร์ทดนตรีเพอร์เฟคครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา
2: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
0: แม่บุกกี้ไลออนนี่คือสมศักดิ์ศรีความเป็นนักร้องยอดเยี่ยมของ Hot Wave Music Award เลยนะครับ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ินดิชัวแท็กซี่ไรด์ครับฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจมากๆเลยหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมูดหรืออารมณ์เรามันอินไปกับมันมากๆครับเพราะว่าเขาบอกว่าโสตประสาททางหูของเรามันเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงนะครับเพลงนี้ส่งไปหวังว่าจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกแบบว่าอมยิ้มได้เหมือนสมายลี่รีเควสของเราในวันนี้ขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงนี้แดดแรงเลยครับแล้วก็ร้อนด้วยนะครับก็อยากจะชวนคุณนะครับเชื่อไหมว่าอากาศร้อนพวกนี้หรือว่าแดดแรงๆแบบนี้เนี่ยมันช่วยเราเซฟเงินได้จริงๆนะครับเซฟอะไรได้ต้องเซฟครับธนาคารออมสินชวนคุณเซฟกับการเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ครับให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้นะครับอย่างสบายๆและนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม70เลยนะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินเชื่อในวงเงินของโครงการเนี่ยจะหมดนะครับแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับเริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: เวลา18นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตนะคะต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นองค์การคลองปานามาซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาเริ่มลดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านเนื่องจากระดับน้ำในคลองลดลงจากภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะโดยจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองแห่งนี้จะทยอยลดลงนะคะจากวันละ36ลำเหลือ32ลำตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะก่อนหน้านี้คลองปานามาได้ใช้มาตรการอนุรักษ์น้ำอื่นๆแล้วนะคะอย่างเช่นการลดระดับกินน้ำลึกสูงสุดสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งตอนนี้จำกัดไว้ที่ 14.63 เมตรแล้วก็จะลดเหลือ 14.48 เมตรในวันที่1ตุลาคมนี้ย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2566คลองปานามาได้ลดจำนวนเรือที่อนุญาตให้ผ่านคลองเหลือวันละ22ลำมาแล้วจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

เป็น2เพลงที่ฟังไปตอนขับรถไปนี่มันชิลที่สุดถ้ารถไม่ติดนะมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่ามันต้องอย่างงี้สิเฟียสเพลงมันจึกมากจึกคืออะไรเนี่ยทักทายผู้ฟังด้วยครับชั่วโมงตอน 18:00 นเรามีพรีเมียมนะครับเรามีตัวจี๊ดมาฝากนะครับก็คือเรามี Drive You Home ครับสิทธิ์เติมน้ำมันหรือจะไปเติมไฟฟ้าอะไรก็ได้ของคุณนะฮะ 1,000 บาทมามอบให้สำหรับคนที่เสนอเพลงส่งเพลงมาแล้วก็ขอเหตุผลนิดนึงว่าทำไมอยากฟังเพลงนี้นะครับใส่ชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยจะได้โทรกลับไปหาได้ถ้าเป็นไปได้นะไม่เคยได้รางวัลจากเรามาก่อนเลยจะดีมากนะครับเมื่อกี้นี่แอบแวบออกไปข้างนอกสตูดิโอ

6โมงจะครึ่งแล้วครับเอาซิงเกิลใหม่จากเป๊กผลิตโชคมาให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเขาระบายสีได้ใหม่แล้วก็น่าสนใจดีครับงานนี้มีความเป็นโซจ๋าๆมีความเป็นป๊อป R&B ผสมไปด้วย

ดิเจรานะครับเพลงนี้จากก็อีกเพลงหนึ่งที่คุณฝากมาด้วยนะครับรถไฟบนฟ้ามี I've Got You ซิงเกิลใหม่จากเป๊กผลิตโชคด้วยมีข้อความนึงส่งเข้ามาฝากเพลงด้วยแต่ว่าไม่ได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับบอกว่าเพิ่งตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คาราคาซังมานานใจนึงก็เสียใจแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะพังแค่ไหนวันลุกขึ้นก็ต้องลุกขึ้นไปรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองอยู่ดีก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ของกันชาลีเดี๋ยวเปิดให้นะครับหลายๆคนนี่ก็คือไม่ยอมเดินออกจากความสัมพันธ์หรือบางทีเนี่ยเขาไปแล้วนานแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้พาตัวเองออกมาสักทีนะครับเพราะว่าอาจจะมีความหวังอยู่ประมาณว่าเหมือนเฝ้ารอเขาจะกลับมาเลยครับก็ถ้าเกิดว่ามีความสุขที่จะรอก็รอต่อไปครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยเริ่มไม่สุขกับการรอแต่ก็ไปต่อไม่ได้บางทีมันเรื่องต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตนะครับเพราะจริงแล้วถ้าเกิดว่าเขายังรักก็อยู่เนาะทุกเหตุปัจจัยมันพร้อมเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่เขาจะไม่กลับมาซึ่งจริงๆแล้วแปลว่าคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงแค่รออะไรสักอย่างมาคอนเฟิร์มนะครับบางทีพี่อาจจะช่วยคอนเฟิร์มตรงนี้เลยก็ได้ว่าอยากจะบอกว่าเขาก็จะไม่กลับมาแล้วแหละนะครับซึ่งคุณก็รู้ดีนะครับก็ไปกินของอะไรที่อยากกินเที่ยวที่อยากไปใช้ชีวิตในแบบที่ชอบไม่ต้องเก็บไว้เผื่อเขาแล้วนะครับก็นั่นแหละเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่ตัวเองต้องการแล้ววันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาจะกลับมาก็ปล่อยให้เป็นนิยายเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งอีกบทหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเดินออกมาแล้วล่ะครับ

0: จากกันโดยสมบูรณ์ครับเพลงนี้จากกันชลีหนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่ที่แต่งเพลงดีๆนะครับแล้วก็นั่นแหละพูดถึงเรื่องโคเชอร์ครับไม่ต้องรอใครมาปิดความสัมพันธ์ก็ได้เราสามารถปิดได้ด้วยตัวเองแล้วก็นี่แหละเป็นจุดจบแล้วเราก็ขีดเส้นใต้แล้วเราก็ไปเติบโตเดินหน้าใหม่ในแชปเตอร์ต่อใหม่ของเรานะครับ Drive You Home วันนี้นะครับช่วยกันเลือกเพลงด้วยเดี๋ยวกลับมาจากโฆษณาจะเป็นเพลงของคุณแล้วนะช่วยเลือกเพลงหน่อยนะครับเพลงของคุณตามด้วยเหตุผลที่อยากฟังแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรกลับให้หน่อย
1: Drive You Home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ส่งเพลงนี้ไปให้กับเจ้าของเพลงที่ฝากมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ท้อมากๆเลยใจเหนาใจสล็อตแมชชีนฝากเข้ามาก็ส่งไปให้เป็นกำลังใจนะครับจะเป็นหนึ่งวันที่เราผ่านไปได้ครับแล้วก็หวังว่าคงจะหลังจากที่ได้พักใจแล้วคงจะมองเห็นแบบช่องทางที่มันจะต้องเดินต่อเนาะว่าจะไปทางไหนดีหรือไม่ก็มาลองปรับใจเราก่อนนะครับเป็นการเติมใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยในช่วงของ Drive You Home นะครับก็มีสายมีข้อความส่งเข้ามาเยอะมากเลยและนี่คือสายผู้โชคดีครับเรารับสายคนนี้หน่อยดีกว่าสวัสดีคุณนกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนกทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังขับรถกลับบ้านอยู่เลยค่ะ
0: โอ้ยเพลินๆเลยนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ฟังเพลงเพลินๆแล้วก็ได้ไปอีก 1,000 นะครับ
1: ยินดีเลยขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีด้วยครับวันนี้ดีเจนกมาเลือกเพลงหน่อยดีกว่าฟังเพลงอะไรกันดี
1: ขอเพลงลาก่อนจากอัศเนวสัตว์ค่ะพอดีไปคอนเสิร์ตมาชอบมากเลย
0: โอ้ยเก่งมากที่จองบัตรทันคนอื่นก็จองบัตรกันไม่ทันเดี๋ยวนี้คุณนก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายเพลงที่ขอมานี่คืออัศนีวสันต์แบบเยอะมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ก็คือเฟลมากเพราะว่ามันมีรอบใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดมีบัตรบางส่วนที่หลุดออกมาเพราะว่าเขามีการสับวันใช่ไหมก็จาก2มาเป็น9

0: เอาแล้วก็เมื่อเช้าเขาบอกว่าเปิดให้จองตอน10โมงเช้าเฟรมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับแต่ว่าคนก็คือแห่กันไปจองเยอะมากแต่คุณนกก็คือได้ไปดูความประทับใจในคราวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปดูกับใครครับคอนเสิร์ต
1: ไปคนเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ้าโอเคแล้วก็ไปแบบเติมเต็มเพลงหลายๆเพลงที่เราชื่นชอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเพลงลาก่อนนี่คือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าประทับใจจากพี่พรหมพี่โตมากที่สุดเพลงนึง
1: ชอบมากเลยค่ะเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงจบของทางด้วย
0: ไอ้
1: น
0: ี่ครับนะครับ
1: ค่ะ
0: อุ้ยแบบฟังแล้วใจหายเน
1: าะใช่
0: นะครับอ่ะเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ยังมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตอีกไม่กี่รอบที่กำลังจะถึงนี้ลองไปหาตั๋วดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้แฟนพันธุ์แท้ทุกคนได้ไปดูจริงๆเพราะนี่เป็นของแท้ครั้งสุดท้ายจริงๆขอบคุณคุณนกด้วยนะครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟครับ

0: ปอมพิโตนี่ถือว่าเป็นแบบเลเจนด์ของเมืองไทยจริงๆนะครับมาตั้งแต่สมัยยุคอีเซนแล้วก็เป็น2พี่น้องที่ประกวดแชมป์โฟกดนตรีแห่งประเทศไทยตั้งนานมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามาก่อนการจริงๆโซโล่กีตาร์โป่งนะครับและเอาลายพินอีสานเนี่ยมาผสมกันทำสไตล์เพลงแบบตะวันตกนะครับซึ่งแบบสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมทำอยู่เหมือนกันนะฮะก็ศิลปินแบบตั้งแต่รุ่นนู้นน่ะแล้วคือมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากก็เป็นตำนานตัวจริงอีกคนนึงเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นที่คิดถึงแล้วก็อยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปเพลงเพราะวันนี้ขอบคุณนะครับในช่วง Drive You Home ครับขอบคุณด้วยทิป Up to My รับบริการ Roadside นะครับฟรีที่ทิป Insure ครับดู plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทพักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legal Loss อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: Greenwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: มาเจอซันนันเดย์ชาหลาวนามุซึมซึมไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
10: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
10: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
11: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
14: เร่งรีบ
15: ตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
15: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
16: All well all well รู้แค่มันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
17: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
18: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
19: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
20: เจ็บคอ
19: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
21: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
18: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
19: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
20: เจ็บคอ
19: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
1: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
14: Club Inspire Day Club Inspire Day
22: ClubInspired.
1: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้สามทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
23: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
24: ไว้ฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับลิ้นสุที่หน้าทองชื่นทางการออสเตรเลียค่ะได้ตรวจพบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์อันตรายถึงชีวิตเป็นครั้งแรกในซิดนีย์นะคะโดยผลตรวจพิสูจน์ยืนยันการพบเชื้อในนกนางนวลแกลบงอนใหญ่ซึ่งถูกพบบริเวณ Northern Beach ของซิดนีย์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีคำแนะนำนะคะให้ชาวเมืองซิดนีย์ที่เลี้ยงนกหรือเลี้ยงไก่ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้นกป่าส่วนคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะบอกว่าต้องดูแลไม่ให้สุนัขกินซากสัตว์หรือว่าวิ่งไล่นกป่าโดยเด็ดขาดแต่ยังก็ตามค่ะทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์บอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบการติดเชื้อในฝูงสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์นกในกรงเลี้ยงหรือปศุสัตว์ในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
23: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
16: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

เป็นคำถามที่น่าถามนะครับว่าชัยชนะคืออะไรเพราะชัยชนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาในจังหวะที่ไม่เท่ากันเหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกันนะครับเราจะไปวัดชัยชนะของเมื่อวานเทียบกับตัวเองในวันนี้บางทียังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันชั่วโมงนี้นี่เชิญมาทุกรูปแบบเลยนะฮะที่จะให้กำลังใจตั้งแต่ไททอสสมิธไล่มาถึงพี่เบิร์ดนะครับไปถึงคุณพ่อสันติตามมาด้วยคุณแม่กมลานะครับ1:17 นครับเดินทางเข้ามาสู่อีก1 ชั่วโมงเฟซอยู่เป็นเพื่อนจนถึง4 ทุ่มนะครับ

ดูที่แตกต่างนะครับจากพี่บอยกฤษณพงษ์แล้วก็เสียงของพี่นพพรชำนินะครับช่วงนี้ก็คือฤดูที่แตกต่างจริงๆเพราะว่าเป็นหน้าฝนที่ประหลาดมากปีนี้เนี่ยคือฝนมาแปลกๆคือมาไม่ได้เยอะมากเหมือนปีที่แล้วแต่ว่ามาปุ๊บก็หนักเลยนะครับแล้วก็มีอาการร้อนระหว่างวันอยู่เยอะมากทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นกันแบบต่อเนื่องยาวนานกันมาทั้งปีเขาบอกไม่ใช่เฉพาะในเมืองใหญ่ด้วยนะครับเป็นกันทั้งประเทศในหลายๆที่เลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาบอกหรือว่าที่เขานักข่าวไปเก็บภาพกันมานะครับอากาศปีนี้มันแปลกมากจริงๆมีข้อความทักทายเข้ามาด้วยครับจากคุณแพรวบอกว่าเป็น FC นะคะตั้งแต่ No Problem ขอบคุณมากครับ

0: เอาเพลงของรุ่นพี่กลับมาคัฟเวอร์หลายเพลงเลยนะฮะอย่างเช่นเพลงนี้ Miss Call จาก Señorita ที่ Good Mood เอามาคัฟเวอร์นะครับก็มาจากโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษของ Geniverse Volume 1นะครับก็มีอยู่หลายเพลงเลยหลายคนก็จะบอกอ๋อเป็นเพลงที่เราคุ้นหูนะเลยใช่แต่เอามาตีความใหม่นะครับมีทั้งแบบ The White Hair Cut ก็เอาเพลงBudokan มาคัฟเวอร์ใหม่นะครับมี Full Step เอาเพลงของ Venus มาคัฟเวอร์ใหม่หรือมี Free Hand เงี้ยเอาเพลงของเสือใหญ่ขาดความอบอุ่นมาคัฟเวอร์ใหม่ช่วงนี้ก็จะได้ยินเพลงแบบหลายเพลงอยู่ทุ่ม42นาทีแล้วครับอีกเพลงเพราะที่หลายคนถามถึงมีข้อความส่งเข้ามาด้วยบอกว่าวันนี้ท้อจังเลยขายของไม่ดีเลยส่งกำลังใจให้นะครับลองวางแผนดูดีๆแล้วกันนะว่าเราจะเดินทางต่อยังไงดีแต่ตอนนี้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆก่อน
1: ลมเอวลงและลอยสุดกลาง

พลงนี้สองใจนะครับจากดาเดอร์ฟินนะครับก่อนหน้านี้มีนาฬิกาทรายด้วยโจอี้ปูวสิทธิ์แล้วก็โบกี้ไลออนนะครับขอบคุณที่ฝากเพลงเพราะเข้ามาด้วยนะครับมีข้อความฝากทิ้งท้ายปลายชั่วโมงด้วยนะครับบอกว่ามีคนเข้ามาชอบแฟนเราแล้วรู้ว่าเราเป็นแฟนกันทำให้เราสองคนทะเลาะกันบ่อยมากแฟนก็เลยโทรไปบอกเขานะครับว่าเราทะเลาะกันเขาบอกอย่าคิดมากนะเขาเป็นแค่กัลยาณมิตรนะครับแล้ววันนี้วันเกิดแฟนเขาซื้อทองมาให้แฟนควรทำยังไงดีนะครับคือมือที่3นี่ก็แสบนะฮะรู้ว่าเขามีแฟนแล้วยังมาพยายามเข้ามาแทรกตรงกลางนะครับแต่ปัญหาหลักเพราะว่าประเด็นน่าจะอยู่ที่คน2คนมากกว่าถ้าเกิดว่าทีมเราแข็งแรงพอเนาะมือที่3ก็แทรกเข้ามายากอยู่พอสมควรนะครับยิ่งเขาเห็นเราทะเลาะกันนะเขายิ่งหัวเราะเลยจะบอกว่าถ้าเรา2คนโดนแทรกอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วเรา2คนรักกันยิ่งต้องรักกันให้มากขึ้นครับทีมเราแข็งแรงประเด็นที่มือที่3เข้ามาก็จะยากอยู่ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากตินครับแล้วก็มนครับมาเล่าเรื่องราวความรักของเธอว่ากว่าจะเดินทางมาจนถึงกระทั่งบอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยยากขนาดไหนทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสักขีพยานในความรักให้กับลูกและทั้งคู่ด้วย

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
0: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: close up shot
9: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
10: yeah!

0: ยนต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: โครซ่าช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะขอแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นMusic Day เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: ที่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกท.การันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
4: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: 1 2 3 go
7: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั่นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: วิธี Save Energy
10: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
11: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
10: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
11: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
13: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
14: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
15: Green Wave Share for Care Can to Care
14: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
16: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
14: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี
17: 02-3-04545-1
18: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
12: News โดย
19: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเสียงข้างมากค่ะผ่านร่างกฎหมายระงับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งใดก็ตามที่ต่อต้านอิสราเอลค่ะโดยการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานำไปสู่การประท้วงและการเรียกร้องคว่ำบาตรอิสราเอลในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วสหรัฐนะคะในขณะที่รัฐบาลและสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนกล่าวหาว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีลักษณะต่อต้านชาวยิวและสนับสนุนแนวคิดสุดโต่งแต่ยังก็ตามค่ะกลุ่มผู้ประท้วงยืนยันว่าการสนับสนุนสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์และการคัดค้านความเสียหายจากสงครามไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการต่อต้านชาวยิวค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

คือเล่าให้ฟังในคอนเสิร์ตนะครับบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เป็นเพลงเอาไว้บอกรักตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นเพลงเศร้าหรือว่าเป็นเพลงตัดใจจากคนอื่นด้วยซ้ำนะครับเพลงนี้เขาบอกว่าการที่เราไม่รักเขาก็คือเท่ากับเรารักตัวเองเราเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราเองเราเลือก today we choose I choose myself อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่แบบมันดีมากเลยเนอะหลายครั้งบางทีเราก็มานั่งนึกว่าแบบโหเราเอาความสุขเราไปแขวนกับเขาหรือว่าการที่เราแบบรักเขามากๆแล้วเขาก็ไม่รักเราเลยทำร้ายใจเราตลอดอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลับไปแบบนี้นะครับอีกข้อความนึงส่งเข้ามาตอนนี้ด้วยบอกว่าตอนนี้น้องสาวเพิ่งถูกบอกเลิกมาในฐานะพี่สาวก็อยากจะอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้น้องสาวค่ะขอเพลงนี้ส่งข้อความไปหาน้องสาวด้วยก็ดีนะครับหรือว่าไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่นั่งข้างๆกันก็พอแค่นี้ก็เป็นกำลังใจกันเยอะแล้ว

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีมองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ไซดีโวตัวท็อป2คนนี้มาแมชกันนะครับทำเพลงด้วยกันคนก็แบบโอ้ประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่าแบบโอ้ในที่สุดเบนกับออฟก็มาแบบทำเพลงด้วยกันนะแล้วก็ร้องดีมากๆเลยครับเพลงนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเพลงหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นที่แบบเป็นที่จดจำเป็นที่ประทับใจนะครับเพลงข้างหลังด้วยเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งที่ทั้งคู่มาคอลแลบร่วมกันนะครับเบนชลาทิตเองกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยนะครับปีหน้าแต่ว่าตอนนี้บัตรมีจองแล้วนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงและนี่ก็คือ DJ Playlist ของเฟียสในชั่วโมงนี้ครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดี
1: ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
2: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
3: เที่ยขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
1: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลีย
4: ตต่อจากนี้เราสองคนจะไปดีไหม
1: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: Love your mama, love your papa.
6: เมื่อมีอาการไอ
5: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
6: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
5: I love your mama, I love your papa. No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
6: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
9: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
12: ส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดข้อมูลนะคะการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่8แล้วเนื่องจากราคาสินค้าจำเป็นที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะโดยการลดลงของรายจ่ายด้านการซ่อมแซมและค่าเช่าที่อยู่อาศัยรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ฉุดตัวเลขการใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคมและในขณะที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ผู้บริโภคก็ยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเตรียมใช้มาตรการลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เหลือ 1% นะคะเป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าพร้อมกับขยายมาตรการควบคุมราคาน้ำมันเบนซินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
10: Green News
11: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ช่วงนี้ครับวันนี้นะครับหลายๆคนก็ทยอยบอกว่าไปดูใน YouTube นะครับสำหรับฟูลโชว์ย้อนหลังนะครับก็ติดตามดูกันได้แล้วเพิ่งลงไปไม่กี่วันนี้เองนะครับใครที่ได้ดูบอกฟูลโชว์แล้วน่าจะแบบอิ่มอกอิ่มใจแต่อย่างที่บอกไปครับเวลาที่เราดูโชว์เห็นด้วยตาฟังด้วยหูแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมันจะอิ่มทั้งสองทางนะแต่ว่าพอที่เราตัดมาเหลือแต่เพลงไม่เห็นภาพปุ๊บนะครับได้ยินแต่เสียงเราจะได้ยินดีเทลและได้ยินความเป๊ะของการอาร์เรนจ์เพลงของศิลปินเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราจะทึ่งว่าแบบโหขนาดแบบคอนเสิร์ตต้องควบคุมทุกอย่างทั้งเพอร์ฟอร์มเอ่ยทั้งร้องทั้งดนตรีอย่างเงี้ยยังทำได้เป๊ะขนาดนี้เกสล่าสุดของเราคือโบกี้นะครับแล้วก็ว่านวันวานด้วยคัฟเวอร์เพลงไว้หลายเพลงพร้อมๆนั้นเลยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เลือกมาให้ฟังเพลงไหนดีนะเพราะมีหลายเพลงเยอะมากเลยอ่ะเลือกเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับหยิบเพลงของซาซ่ามาคัฟเวอร์ใหม่ครับในเวอร์ชันนี้

0: เดิมตอนที่แล้วเวอร์ชันนี้ดีเลยอ่ะพร้อมมากครับใครอยากจะไปดูย้อนหลังแบบฟูลโชว์ไปดูกันได้นะครับในช่อง A-Time
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา
2: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวาม
0: ีข้อความฝากเข้ามาด้วยบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงให้กำลังใจวันนี้มากๆงานวันนี้เหนื่อยมากแต่รู้สึกดีที่ได้เหนื่อยพอได้ฟังเพลงจากคุณเฟียสแล้วอิ่มใจฟูมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อความด้วยนะครับจริงๆแล้วเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วเฟียสว่ากำลังใจที่เราได้น่าจะเป็นมาจากการให้กำลังใจตัวเองมากกว่าแล้วเฟียสว่าเป็นก้อนพลังงานก้อนใหญ่ที่สุดเราเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ของตัวเราเองครับที่บอกพอฟังเพลงแล้วโหมันรู้สึกดีมันรู้สึกฮึกเหิมเป็นเพราะเราเนี่ยแหละดูแลตัวเราเองได้ดีขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันเฟียสส่งกำลังใจพักผ่อนเยอะๆนะครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเฮนรี่ครับ
3: วันทำอะไรบ้างคะ
4: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
3: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
4: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
4: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
4: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
3: แหมทีนี้เราจำได้เชียวว
5: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
6: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
7: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
8: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เดบิวต์ทรัควันนี้เราเสิร์ฟเพลงจันนัสดาธรซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เหมาะกับหน้าฝนมากเพราะว่าชื่อเพลงชื่อร่มพอดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับแต่ว่าพอหมดหน้าฝนไปบางทีร่มก็ถูกลืมไปเลยว่าเอ๊ะไปเก็บไว้ไหนนะหรือบางทีเอาไปแช่งนอกแล้วก็ทำหายอยู่บ่อยๆด้วยซ้ำนะครับนี่คือความหมายที่นัสดาธรต้องการจะสื่อนัดบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะตอนที่ความเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยตอนที่แบบว่าเธอต้องการเราก็เป็นเหมือนร่มให้เธอแต่ตอนที่เธอมีความสุขดีใช้ชีวิตตามปกติได้เธอก็ไม่คิดถึงเราอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพลงนี้มันเริ่มต้นมาจากที่ต้อนวันธงชัยเนี่ยมาช่วยทำเพลงด้วยนะครับซึ่งนัดเองเนี่ยก็ห่างหายจากการทำเพลงไปสักพักหนึ่งนัดบอกว่าพยายามจะคือที่ผ่านมาเนี่ยที่หายไป7ปีก็ไปอยู่ในวงการแสดงกันซะส่วนใหญ่ทำงานด้านการแสดงซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยลืมเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันยังอยู่ในใจเสมอแล้วต้องคัมแบ็กต้องกลับมาหามันอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของการทำเพลงการร้องเพลงนี่แหละนะครับซิงเกิลนี้ครับจากนัทศักดาธรร่ม

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: พูดถึงเรื่องของการรีไซเคิลนะครับตอนนี้เขามีการรณรงค์ชวนหลายๆคนนะครับคือชวนประชาชนคนไทยทุกคนแหละเข้าไปดันร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียนครับซึ่งเฟดได้ทำกรีนฮาร์ดนะครับเป็นรีลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไว้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave 1065นะครับตามไปดูกันได้ใน IG ใน Facebook ใน Twitter ใน X อะไรเงี้ยได้ทุกช่องทางเลยนะครับคือในพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้มันคุ้มค่ามากขึ้นพูดจริงเถอะระบบรีไซเคิลเนี่ยนะครับมันพาขยะกลับเข้าระบบจริงๆเนี่ยได้ไม่ถึง 10% ทั่วโลกเลยนะครับนี่คือสถิติแล้วบ้านเราก็ไม่ได้มีเยอะกว่านั้นก็น้อยมากเช่นเดียวกันและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปกองเป็นขยะแล้วก็เกิดเป็นมลพิษกลับมาทำร้ายร่างกายพวกเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วยได้นะครับรีไซเคิลก็เป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมและตัวเราอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบังคับตั้งแต่ต้นทางว่าของที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นขยะนะมันจะต้องทำลายได้กำจัดได้ง่ายนะแบบนี้เนี่ยก็จะสบายพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วภาระในการรีไซเคิลจะได้ไม่ตกไปอยู่ที่พวกเราแต่ในขณะปัจจุบันนี้ที่เราทำได้ก็คืออ่ะงั้นรีไซเคิลกันก่อนเพราะว่ากฎหมายยังไม่มาก็สามารถรีไซเคิลกันได้โดยที่คุณรู้เปล่าว่าของที่อยู่ในบ้านเราอ่ะมาลองดูมุมใหม่กันคำว่าขยะจะไม่มีจริงในโลกนี้เลยก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราเรียกมันว่าขยะเพราะเรายังไม่รู้คุณค่าของมันแต่ถ้าเรารู้ว่ากระป๋องอลูมิเนียมที่เรากำลังจะทิ้งเนี่ยกิโลละ25 บาทนะครับกระป๋องเหล็กนี่1.50 บาทต่อกิโลนะครับขวดเพชร2 บาทต่อกิโลกระดาษขาวดำ2 บาทต่อกิโลและอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดเลยเมื่อก่อนได้นั่งคุยกับแม่บ้านคนหนึ่งที่เขาไปรับแบบขวดพลาสติกตามบริษัทมาเป็นประจำรายได้เดือนหนึ่งเขาเป็นหมื่นนะครับผู้ฟังไม่ธรรมดานะครับที่เขาเก็บขวดพลาสติกไปรีไซเคิลขายนะครับคราวนี้จะมาเชิญชวนครับใครมีขยะรีไซเคิลแล้วก็ไม่มีเวลาไปแลกเป็นเงินขนาดนั้นหรอกเพราะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็ไปดรอปตามรีไซเคิลเดย์ก็ได้เพราะว่าขยะเหล่านี้ครับไปรีไซเคิลแล้วเงินจะไปช่วยเหลือส่งต่อไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในโปรเจกต์ Can to Care ของ Green Wave นี่แหละครับใครสนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ethan.live/greenwaveและใครมีขยะรีไซเคิลเยอะแยกเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้ Waste by Delivery ไปรับถึงที่ได
0: ้ Green Wave Share for Care Can to Care
1: เมื่อกี้อ่านโซเชียลมีเดียมีอันนึงไม่รู้เป็นข่าวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีบไปตามดูเลยเขาบอกว่าคือออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้มแข็งเรื่องของกฎหมายโซเชียลมีเดียมากครับล่าสุดประกาศออกมาว่าโซเชียลมีเดียที่ใช้ในออสเตรเลียประชาชนจะต้องสามารถเลือกได้ว่าจะเห็นฟีดอะไรบ้างไม่ใช่ให้อัลกอริทึมป้อนมาอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ตามหรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรที่เราแบบเรามีกันอยู่เนี่ยบางคนเราไม่ได้ฟอลแต่โผล่มาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่ฟอลคนที่เป็นเพื่อนๆของเราหายไปหมดเลยครับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่โซเชียลมีเดียละมันเป็นมีเดียของเขาเองที่เขาส่งอะไรมาก็ไม่รู้เราไม่ได้เชื่อมต่อกับเพื่อนทางโซเชียลมีเดียจริงๆก็ไม่ใช่โซเชียลเรียกว่ามีเดียธรรมดาดีกว่าแต่วิทยุนี่น่าจะยังใช่นะครับเชื่อมต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าข้อความนี้ส่งมาบอกว่าขอเพลงนี้ให้กับลูกชายน้องปันปันวัย6 ขวบฟังเพลงกับแม่ชิลเลยมากซิงเกิลนี้ครับบังเอิญจากเบนชลาทิตแล้วก็จะพาคินสันครับ

พลงน่ารักจังเลยนะฮะมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าแยกขยะตลอดค่ะเพราะว่าเอาขยะเนี่ยไปแลกได้หลายบาทเลยแล้วก็ไปซื้อทรายซื้อข้าวให้กับน้องแมวที่บ้านได้อีกด้วยโอ้ดีจังเลยนะครับก็ว่าตั้งแต่แยกขายได้เนี่ยรู้ตัวว่าต้องแยกขยะยังไงเนี่ยได้เงินมาเยอะ

ลันดอกไม้นะครับเพลงนี้ Fall in Love Too Easily ด้วยนะครับคืนนี้ก่อนไปฝากไว้นิดนึงแล้วกันใครที่สนใจอยากจะเข้าไปร่วมดันสนับสนุนพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ thailandcenetwork.org นะครับเขากำลังตามหาคนช่วยกันแบบว่าลงชื่อสนับสนุนกฎหมายนี้ประมาณแสนคนตอนนี้ไปลงประมาณ 20,000 กว่าคนแล้วก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาผลิตเพิ่มมากขึ้นก็คือพูดง่ายแหละใครผลิตใครทำก็ต้องรับผิดชอบขยะตัวเองและแน่นอนภาคประชาชนคนใช้ก็ต้องรับผิดชอบขยะตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมีข้อดีหลายอย่างเลยจะช่วยสร้างงานอุดหนุนเศรษฐกิจเพราะในอนาคตมาตรฐานของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับธุรกิจทั่วโลกเนี่ยก็จะบังคับใช้เกี่ยวเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ผลิตเช่นเดียวกันนะครับทิ้งท้ายกันนะครับมีเพลงพร้อยหลายเพลงเลยบางเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่ดังในโซเชียลมีเดียโดยคนเอาไปใช้ลงในรีลไปแชร์ในเรื่องราวของตัวเองที่ถ่ายรูปมาหรือว่าเขียนมาลงรูปใน IG เนี่ยแล้วก็จะเอาเพลงเนี้ยเข้าไปประกอบกันอยู่เป็นประจำนะครับหลายคนอาจจะคุ้นๆนะครับเอามาให้ฟังกันแบบเต็มๆจาก Loser Pop เฟ้ไปแล้วครับวันนี้มาอยู่ยาว

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
1: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
4: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: อร์กระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับถึงสุขที่น่าทองชื่นปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเจอภาวะแห้งแล้งจัดฝนตกน้อยกว่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงการเกิดไฟป่าค่ะอย่างที่ซิดนีย์นะคะเมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนะคะนักพยากรณ์อากาศก็เตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นบวกกับสภาพอากาศแห้งและก็อบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในซิดนีย์ทางด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะก็ได้ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่ซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังจากประเมินความเสี่ยงที่ไฟป่าจะอยู่ในระดับที่รุนแรงมากค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ค่ได้รู้นะครับซิงเกิลจากมาริวันเจมีนาลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับจากอิงวันทอนแล้วก็บิลกินมีฟ้าเปลี่ยนสีจากโรสซิลินทิปแล้วก็วันที่ฝนพรำจากโทนี่หลิวด้วยคุณผู้ฟังครับผม18นาทีหลังจาก4ทุ่มครับเพลงเพราะๆดูแลกันต่อเนื่องจากช่วงของพี่เฟียสนะครับผมปอนันชัยเตชะศรีวิเชียรดูแลคุณผู้ฟังในวันจันทร์ที่7กันยายนแป๊บเดียวก็ผ่านไป1สัปดาห์แล้วเนาะสำหรับเดือนกันยายนคุณฟังเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันจันทร์วันนี้เหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าชิลๆหรือว่าแบบพี่หนูวันนี้ฝนตกไม่ไหวเลยค่ะบอกกันได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินรวมถึงรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังด้วยนะฮะซิงเกิลจากพี่ป้อมพี่โตนะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเรา2-3คน

ียงร้องของบุกี้ไลออนนะครับผมนี่คือนาฬิกาทรายบรรยากาศของคอมพานายไลฟ์ตอนล่าสุดเป็นฟูลโชว์ออนแอร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรียบร้อยนะครับผ่านทาง YouTube Atime Online ของเราสามารถไปเซิร์ชชมกันได้เลยนะครับผมบรรยากาศเพลงเพราะๆครั้งล่าสุดของกิจกรรม Coffee Night Live ของเรานั่นเองคุณผู้ฟังนะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศของโลกกันบ้างดีกว่านะครับผมมีคำเตือนจาก WMO หรือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับแล้วก็เลขาธิการสหประชาชาติมีการเตือนว่าโลกเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าอันตรายมากๆของสภาพอากาศสุดขั้วนะครับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรากำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมานะครับแล้วก็พัฒนาเร็วที่สุดเป็นประวัติการด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมก็เขาบอกว่าเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ค่อยๆทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้อุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยขึ้นสูงกว่า 2.6 องศาเซลเซียสแล้วเรียบร้อยซึ่งในประวัติการมาเนี่ยนะครับไม่เคยเกิน3องศาหรือว่าที่คุยหรือว่าตกลงกันเอาไว้นะครับพยายามจะรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกินจากนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสเกือบ 100% นะครับที่ปรากฏการเอลนีโญเนี่ยจะลากยาวไปจนถึงอย่างน้อยเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าซึ่งแล้วก็มีการเรียกว่าบอกกันด้วยนะครับว่าหลังเดือนกันยายนที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับฝนอาจจะลดน้อยลงมากๆแล้วจะทำให้เราเจอกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนยาวไปจนถึงเดือนกุมภาปีหน้าเลยคุณผู้ฟัง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: จริงเชื่อว่าทุกวันนี้นะครับเราหลายๆคนก็เริ่มที่จะแยกขยะกันเรียบร้อยแล้วจากการรณรงค์ในทุกๆภาคส่วนเลยคุณผู้ฟังนะครับผมจริงการแยกขยะนี่มันมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับขยะเปียกไม่ไปรวมกับขยะแห้งก็ทำให้มันเราไม่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นที่มันออกมาจากขยะนั่นเองนะครับแล้วก็จริงถ้าสมมุติเราแยกเนี่ยพอแยกระหว่างพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยมันก็มีค่าคืนออกมาด้วยเวลาที่เรานำไปขายต่อหรือว่านำไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรานั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าฉันแยกได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ที่จะพอไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ลองดูกิจกรรมนี้ดูนะครับ Green WaveShare for Care Can to Care นั่นเองนะครับรายได้ส่วนนี้เราจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยคุณผู้ฟังนะครับผมของอาจใช้หมดแล้วแต่คุณค่าเนี่ยยังไม่หมดกันยายนนี้นะครับมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายและกันรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลย atime.live/greenwave ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: หลายชื่อเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังยังส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้2เพลงคริสตินาอากิล่านาทีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มี1งานจาก Soul After 6ด้วยของก้อนหินละเมอชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมาติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
2: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
7: เวลาเดินไปข้างหน้าความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: ไปฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะได้ยกเลิกคำแนะนำทางคลินิกที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้เป็นการชั่วคราวเกี่ยวกับนโยบายการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนภาคบังคับสำหรับทหารที่มีอายุ30 ปีขึ้นไปคือมีคำแนะนำทางคลินิกโดยละเอียดนะคะได้กำหนดวิธีตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนตัวนี้แยกต่างหากสำหรับผู้ชายและผู้หญิงซึ่งจะต้องดำเนินการระหว่างการตรวจสุขภาพประจำปีอีกทั้งคำแนะนำยังถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในทันทีซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความพร้อมของกองทัพจัดการปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนและก็พลังงานสะสมแต่ในขณะที่แพทย์หลายคนกังวล นะคะว่าการตรวจระดับฮอร์โมนนี้นะคะอาจจะนำไปสู่การรักษาที่ไม่จำเป็นหรืออาจเป็นอันตรายโดยให้เหตุผลว่ามีหลักฐานน้อยมากที่แสดงให้เห็นว่าการตรวจคัดกรองระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำในบุคลากรทางทหารจะช่วยปรับปรุงความพร้อมรบของสหรัฐได้ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่กลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ขอบคุณสำหรับรายชื่อเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้ที่อยู่ด้วยกันด้วยนะครับผม5 ทุ่ม 14 นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะครับผมเพลงเพราะๆก็เปิดให้ฟังกันต่อนี่คือคำอธิษฐานด้วยน้ำตาจากโดมจารุวัฒน์นะครับมีเพียงข้างหลังจะออฟปองศักดิ์เบนชลาทิตแล้วก็ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจจากฟิล์มมงกุฎนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมก็อีก1ชั่วโมงที่เดินทางไปด้วยกันนะครับพร้อมกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆใครที่เป็นคนที่นอนดึกๆอยู่แล้วนะครับผมชอบบรรยากาศของกลางคืนแล้วก็เพลงเพราะๆที่ฟังไปพร้อมๆกันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนี้ด้วยละกันนะครับผมฟรีแมนดาวกับเพลงนี้เพลงรักนั่นเองคุณผู้ฟังครับผมรายชื่อเพลงก็ส่งต่อเนื่องกันได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับเราขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ฮะ

0: โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: บรรยากาศเพลงเพราะๆนะครับของกิจกรรม Cover Night Live ของเราเปิดให้ฟังกันทุกคืนเลยช่วงเวลาใกล้ๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ติดตามอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับ Cover Night Live ครั้งสุดท้ายของปีก็ลองดูครับว่าจะได้บัตรไปชมกันเหมือนทุกๆครั้งหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับบรรยากาศจากสิงโตนำโชคมาเปิดให้ฟังกับเพลงนี้มีชื่อว่าคิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ Smiley Request
4: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขอบคุณด้วยนะครับ Smiley Request ของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมคิดถึงเสียงของดิวอรุณพงศ์นะครับเลยเลือกเพลงนี้เปิดให้ฟังยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed

ด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยงานจากงานใหม่ล่าสุดจาก ETC นะครับชื่อเพลงว่า Sweet เหมือนก่อนนั่นเองนะครับก็เป็นซิงเกิลที่เขาจะทวงคืนความหวานนะครับก่อนจะคุ้นชินก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ความใส่ใจจนกลายเป็นความห่างเหินนั่นเองนะครับผมก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคน2คนที่ยังไม่อยากจะปล่อยให้ความรักจืดจางแล้วก็ห่างหายไปนั่นเองนะครับไดโอซิอุสนะครับมาร่วมแต่งเนื้อร้องเติมรายละเอียดในเพลงนี้อีกเช่นเคยสำหรับ ETC ด้วยอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆใครที่ยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับ DJ พี่แบมได้เลยส่วน4ทุ่มพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับผม

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
5: ๆเดี๋ยวมันก็ดี
4: ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10 บาท

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
0: ์ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
7: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นฝรั่งเศสค่ะได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมูลค่ามากกว่าพันล้านยูโรหลังจากคลื่นความร้อนและภัยแล้งครั้งรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผลผลิตทางการเกษตรทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วก็แหล่งน้ำคือมาตรการนี้นะคะยังครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูในระดับท้องถิ่นด้วยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชตลอดจนอาหารสำหรับพืชและปศุสัตว์นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมมาตรการลดหย่อนภาษีที่ดินช่วยเหลือด้านเงินสมทบประกันสังคมและอุดหนุนค่าเชื้อเพลิงแก่ภาคการเกษตรทางด้านสหภาพเกษตรกรรายใหญ่ของฝรั่งเศสประเมินนะคะว่าความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงหน้าร้อนปีนี้จะสูงกว่า 10,000 ล้านยูโรโดยภาคปศุสัตว์และพืชผลได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า 5,000 ล้านยูโรค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

คืนนี้ใครอยู่ที่บ้านแล้วนะคะหรืออาจจะไม่ได้ไปไหนนะคะเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืน21นาทีนะคะฝนกระหน่ำเลยทีเดียวค่ะไล่พื้นที่มาตั้งแต่แถวๆดินแดงพระราม9อโศกโอ้โหน้ำขังเลยนะคะเรียกว่าถนนหนทางอาจจะต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์แรงกันนิดนึงนะคะส่วนคนที่ขับรถใหญ่ก็อย่าลืมให้ความปลอดภัยกับคนที่เขาอยู่บนถนนร่วมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินอยู่ริมหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ตามทีนะคะขับรถในช่วงดึกๆแบบนี้ก็ขอให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยทุกคนด้วยค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะคะเที่ยงคืน22นาทีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันที่ Green Wave ค่ะเพลงเพราะเยอะมากเริ่มต้นกันแล้วในช่วงดึกนะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มกับ DJ Bam พลาดิษฐ์สายสวัสดิ์ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ถ้าบอกว่าแต่ละคนให้ย้อนกลับไปในช่วงที่ตัวเองชอบฟังเพลงในวัยวันหวานหรือว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นอะไรแบบนี้ก็คงจะมีคำตอบนะคะว่าเพลงในยุคนั้นของตัวเองนี่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอย่างผู้ฟังคนนี้ส่งมาบอกว่าคิดถึงวัยเด็กในช่วงปี2000นะคะก็เลยอยากฟังเพลงเพราะเพลงนี้อ่ะบอกได้เหมือนกันนะเนี่ยว่าตอนนี้คุณอยู่เจนไหน

0: เวอร์ชันคัฟเวอร์เพราะๆจากโรสลินทิพย์นะคะอตูโกราซอนสู่กลางใจเธอค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาฟังเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันแล้วก็พลังใจของคนที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับการสูญเสียครั้งสำคัญก็ตามค่ะนี่คือเพลงใหม่จากเล็กรัชเมธนะคะเขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูก3คนหนึ่งนี่แหละค่ะที่ภรรยาต้องจากไปนะคะก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เพลงเพราะเพลงนี้เพราะสำหรับคนที่ยังอยู่การเดินต่ออาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเชื่อว่าความรักแล้วก็ความทรงจำดีๆน่าจะอยู่กับครอบครัวของเราเสมอค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่ากลางมหาสมุทรจากเล็กรัชเมธ

0: ็นการคัฟเวอร์ที่ไม่ทิ้งลายเซ็นของตัวเองนะคะนี่คือโบกี้ไลออนกับบรรยากาศล่าสุดค่ะคัฟเวอร์ในไลน์มูนไลท์ลาวช์นะคะใครที่รอดูบรรยากาศสดๆแบบนี้กลับไปฟินกันได้เต็มๆทุกบทเพลงทุกโมเมนต์และความน่ารักของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆที่หลายๆคนยังคงคิดถึงนะคะเข้าไปดูโชว์แบบเต็มๆกันได้แล้วทาง YouTube เอชามกันได้เลยค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ชั่วโมงแรกกำลังจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงหน้านะคะ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam ขอบคุณที่ตื่นขึ้นมาฟังกันกลางดึกนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อคืนเผลอหลับอดฟังคืนนี้มาฟังแล้ว อีกหนึ่งข้อความบอกว่าส่งข้อความเข้ามาทักทายก่อนละกันตื่นมาฝนตกหนักเลยนี่ก็แสดงว่าเก็บพลังกันไว้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะหลัง Green News ค่ะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้เวลานี้ล่ะค่ะมี Green News มารออยู่นะคะติดตามด้วยกันกับสินสุทธินาทองชื่นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกค่ะหลังจากแผนที่ Mercator ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปโดยมตินี้ได้เสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านแล้วก็มี6ประเทศงดออกเสียงค่ะถึงแม้ว่ามตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้แผนที่ Mercator ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานนะคะว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมีพื้นที่ใหญ่กว่าประมาณ14เท่าค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ Green
1: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: าวร็อกน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่ค่ะ DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะช่วงนี้ก็จะมีเพลงของพี่ๆอัศนีวสันต์เข้ามาให้เราได้เปิดกันอยู่บ่อยๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตก็คงจะแฮปปี้สนุกมากๆเลยอย่างข้อความนี้จากคุณโฟกนะคะบอกว่าไปดูคอนพี่ป้อมพี่โต๊ะมา2วันเลยครับทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์2วันก็ไม่มีเบื่อโอ้โหอิจฉาจริงๆเลยส่วนอีก1คนนะคะบอกว่าวันนี้ลางานไปแล้วค่ะเพราะว่าเตรียมไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมในช่วงเย็นนะคะขอให้มีความสุขด้วยนะ
1: Green Wave 106.5 FM

จำได้นะคะว่าเพลงนี้ออกมาให้เราได้ฟังกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เกือบจะครบปีแล้วนะคะเนี่ยนี่เราเดินทางมาจนถึงเดือนที่9ในปี2026แล้วเร็วจริงๆเลยของขวัญปีใหม่จากเจฟซาเตอร์ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ลงเพราะจากโปรเจกต์พิเศษของมีนนะคะเพลงนี้เนี่ยได้เรียกว่าเป็นการรวมพลังกันระหว่างมีนแล้วก็น้องไทยจากบัสนั่นเองนะคะถึงจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอาจจะเศร้าๆแต่สำหรับคนที่รออย่างมีความหวังว่าสักวันจะได้ดูแลเขาคนนั้นน่าจะชอบเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอไว้งานใหม่จาก Yesterday

0: นะคะที่ปลอดภัยอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายกับ DJ Bam ที่ Green Wave ค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ส่งเพลงชื่อว่าแสงแรกนะคะจากซีรีส์อรุณรุ่งนั่นเองนะคะเป็นเพลงส่งท้ายในคืนนี้ในช่วงของ DJ Playlist ค่ะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: เวลาเราดื่มน้ำหมด1ขวดกินอาหารหมดไป1กระป๋องหรือว่ามีกล่องกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยปกติเราจะทำยังไงกับมันคะเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะถ้าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าของเหล่านี้ยังมีคุณค่าไปช่วยใครต่อใครได้ค่ะเดือนกันยายนนี้ Green Wave เรามีโครงการดีๆอย่าง Green Wave Share for Care Can to Care นะคะอยากจะชวนคุณแยกกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะรวมไปถึงวัสดุรีไซเคิลประเภทต่างๆส่งต่อให้กับพาร์ทเนอร์ของโครงการนำไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะรายได้ส่วนนี้เนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดของอาจจะใช้หมดแล้วแต่ว่าคุณค่ายังไม่หมดนะคะกันยายนนี้อย่าลืมค่ะมาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายรายละเอียดเพิ่มเติมใครอยากจะเข้าไปดูคลิกเลยนะคะ atime.live/greenwave
2: greenwave share for care can to care
0: ผ่านไปอีก1คืนนะคะปกติเราก็จะมาทักทายกันทุกๆคืนในช่วงการเริ่มต้นวันใหม่วันนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่อีก1วันในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับทุกเพลงเพราะที่ Green Wave ยังคงเสิร์ฟให้คุณได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงค่ะ DJ Bam พลาดิไซสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอคุณเที่ยงคืนถึงตี2นะคะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะมารออยู่แล้วติดตามด้วยกันนะคะกับทินสุทินาทองชื่นศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนก็บอกว่าจนถึงช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีประชาชนกว่า 599,000 คนต้องอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งแล้วก็พื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันเลยนะคะซึ่งเป็นผลจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลเป็นไต้ฝุ่นลูกที่18แล้วของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินบรรเทาทุกข์และก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

วันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
0: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับกรีนนิวส์นะคะชาวแอฟริกาใต้ค่ะในเมืองเดอร์บันก่อสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งจากการบุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวที่แคมป์ชั่วคราวแห่งหนึ่งจนมีคนได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งการกระทำของชาวท้องถิ่นในครั้งนี้เพื่อขับไล่คนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งถูกกล่าวหาว่าเข้ามาแย่งอาชีพอีกทั้งยังเรียกร้องสิทธิพิเศษมากมายเหนือคนท้องถิ่นโดยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุไว้บางส่วนซึ่งการขับไล่คนต่างด้าวในแอฟริกาใต้รุนแรงมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนแล้วนะคะทำให้มีคนเสียชีวิต4คนแล้วก็ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวประมาณ 200,000 คนที่หวาดกลัวต้องพากันอพยพหลบหนีออกไปนอกแอฟริกาใต้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
1: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
0: ยากจังเลย
1: ไอ้ท่าบราซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
0: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
1: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ยังคงมีกรีนนิวส์ให้ติดตามได้กันอยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลแสดงความกังวลนะคะเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเช่นสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลชั่วคราวหลังจาก EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสแต่ถ้าการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลคือบราซิลเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU ปีที่แล้วนี่บราซิลส่งออกเนื้อวัวไป EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713 ล้านยูโรค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC บอกว่าปีนี้เนี่ยสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้ว 3,134 รายสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐแล้วก็อีก16รายเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ยังก็ตามแล้วก็มีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นค่ะก็มีคำแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95ก็จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ามีกรีนอัปเดตเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้

จฉันรักเธอคนเดียวนะครับคือเพลงปลุกเพลงแรกของพวกเรานะครับในเช้าวันนี้ตีห้าแล้วนะครับตื่นมาอยู่ด้วยกันในวันอังคารอันที่ Green Wave เช็คอินอ่ะทุกคนมาเช็คอินกันจ้ะมาสแกนนิ้วสแกนม่านตากันจ้ะ

ยังอยู่ในบรรยากาศนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหประทับใจมากไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์มานะฮะแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเพลงท้ายๆที่ผมรู้สึกว่าคนรอกันมากๆเลยว่าเอ้าจะไม่เล่นเหรอจะไม่เล่นเหรอและสุดท้ายเพลงนี้ก็ดังขึ้นมาในช่วงประมาณ3เพลงสุดท้ายก่อนจะจบแหละครับแล้วก็พี่ป้อมอัศนีก็พูดว่าการแสดงของเราได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับนี่คือประโยคสุดท้ายนะฮะซึ่งผมว่าแบบก็ไม่รู้มันเป็นประโยคที่แบบดีอะแล้วก็ทุกคนก็ยืนขึ้นแล้วก็ปรบมืออย่างกึกก้องแฮปปี้เป็นคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกว่าใครได้ไปดูก็คือคุ้มค่ามากจริงๆทุกบาททุกสตางค์เลย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Cassette Club เร่งจังหวะนิดนึงแล้วกันนะครับกับ Cassette Club นะครับซึ่งปกติเป็นเพลงที่เราคิดถึงกันเราร้องตามกันได้มักจะเป็นเพลงช้ากันซะเยอะวันนี้มีคนอยากฟังแบบออริจินอลเลยหลังจากฟังเวอร์ชันของอ้อมซะบ่อย

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
4: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
3: All well,
5: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอสันนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: Cafenightland โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เพลงน่ารักดีนะครับโดยเฉพาะในเวอร์ชันนี้ด้วยกับ Boogie Lion นะครับดูทั้งภาพและเสียงได้แบบเต็มๆเลยนะครับกับ Moonlight Lounge ที่หลายคนรอผมเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมามาครบแล้วเต็มนะฮะไปดูกันได้กับ Cover Night Live ครั้งที่เพิ่งผ่านมา Boogie Lion กับว่านวันวานครับ
1: Cover Night Live โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารเม

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่จาก Fellow Fellow พอดีคำว่า Fellow Fellow ผมรู้สึกว่านะวันนี้นะเป็นชื่อที่ผมอยากตั้งใจฟังเพลงเขาเลยเขาส่งเพลงใหม่มาเป็นเพลงที่บอกว่าเขียนจากประสบการณ์ความรักของชีวิตตัวเองของข้าวเฟลโลเฟลโลเลยนะฮะถ้าจะบอกเป็นเพลงหวานก็ได้นะเพลงนี้ชื่อว่ารักที่พอดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
6: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียงเพี้ย

0: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เกลียวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิ
2: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกผู้ชายคนนี้ก็พร้อมเสมอเพราะเสียงของชาวบ้านอยู่ที่ไหนจุดหมายก็อยู่ที่นั่น
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: นักข่าวที่ไม่ได้เห็นแค่ปัญหาแต่อาสาไปช่วยถึงที่หนุ่มอนุวัฒน์แม้ชีวิตจะย้ายบ้านหลังใหม่แต่อุดมการจัดให้ยังคงเดิมพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เรต

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวคุณต้องรู้สิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: Henry First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นมาเลเซียค่ะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัฐสารวัตรหลังจากสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและอาจจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่คาลิมันตันแล้วก็เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นนะคะมาเลเซียได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วนะคะยังเป็นการเติมน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนที่ใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ร่าเริงกันต่อนะครับจริงๆถ้าดูสัดส่วนของชั่วโมงที่แล้วผมว่า 80% นี้เป็นเพลงอารมณ์ดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าจะอารมณ์ดีกันต่อนะฮะไม่ว่าเพลงจะเป็นแบบไหนก็ตามฟ้าจะสีอะไรรอบตัวคุณฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ดีนเสียงนี้พร้อมกันที่ Green Wave กับอันนะครับที่กรุงเทพตอนนี้ 6:00 นนิดๆแล้วคุณเป็นยังไงฮะสดชื่นหรือยังหรือว่ายังเถียงกับเตียงไม่จบสิ้นยังไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ทำไมผ้าห่มมันหนักทำไมหมอนมันดูด

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ยาวนานมากเลยนะครับที่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นะครับถามว่านานไหมนานมากจริงๆแต่ว่าวันนี้มีคนอยากฟังนะครับเราก็ขอมาหลายวันต่อเนื่องเลยจริงๆนะฮะบางครั้งจะหยิบมาผมรู้สึกว่าโอ้มันจะเศร้าเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงเช้าด้วยนะครับแต่เอาเถอะนะฮะก็มีเพลงเศร้าที่เราฟังแล้วมีความสุขเยอะแยะถมเถไปนะครับนี่คือ Smiley Request ครับแต่เปิดเพลงเศร้าแชร์ตักไปยิ้มกับมันได้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และอย่าลืมนะฮะช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีที่สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่3.25% ต่อปีแล้วก็วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยนะครับที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: และเช่นกันนะครับเดินหน้ากันเรื่อยๆนะฮะก็ขยะรีไซเคิลที่เราเห็นกันอยู่มันมีมูลค่าจริงๆนะครับเอาง่ายๆเลยข้อมูลการรับซื้อของ Recycle Day นะครับกระป๋องอลูมิเนียมนะครับอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมอันนี้เอาได้ความรู้กันนะกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถ้าเป็นขวดเพชรเนี่ยนะฮะขวดเพชรแบบที่เราโอ้โหวันนึงเราใช้กันเยอะมากนะ2บาทต่อกิโลกรัมกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมเหมือนกันแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถส่งต่อกันได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าแคนต้องเป็นกระป๋องเท่านั้นนะครับสารพัดเมื่อวานเราบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเก็บก่อนเก็บแบบแยกเลยตอนนี้เก็บอย่างแยกให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับชวนทุกคนมาตั้งใจมองขยะในบ้านของเราใหม่แล้วถือโอกาสตั้งใจแยกเลยนะฮะแล้วส่งต่อกันเองก็ได้ส่งต่อผ่านเราในครั้งนี้ก็ได้ผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับมูลค่าที่เกิดขึ้นจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกันกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก่อนทิ้งตั้งใจนิดนึงลองแยกก่อนขยะเล็กๆในหลายๆบ้านรวมกันแล้วจะเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชว

0: างยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
11: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
10: All well
12: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
16: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
17: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
18: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
17: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข